0: ไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
1: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
2: พ่อเลิกกูสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยหนูอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ครับไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งยุ่งแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่สองสามคำก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจ

0: กว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะล
1: มแล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: คุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ครับได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราพอไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: น้องบัวเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูค่ะ
2: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อผิดอยู่นะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็จะตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมากตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: ขอโทษนะคะ
1: พี่ตาดูน้อย
2: หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นหนี้อย่างมีสตินะคะและทำอย่างไรดีเมื่อหนี้ท่วมหัวค่ะก่อนจะไปรู้ว่าจะจัดการกับหนี้ท่วมหัวยังไงฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะนี่เป็นคำสั้นๆที่เขย่าขวัญได้รุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักวินัยในการใช้จ่ายแล้วสุดท้ายเราอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายนะคะเมื่อมีหนี้มากขึ้นดอกเบี้ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะจะทำให้เราเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะถ้ามีหนี้นะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องจัดการกับหนี้ก็คือต้องทำใจยอมรับความจริงนะคะว่าเรามีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้ให้ได้นะคะไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมานะคะอย่าหนีนะคะเจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเผื่อเราจะได้โอกาสนี้ในการที่จะลดหนี้นะคะหรือลดดอกเบี้ยบนหนี้นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยืดเวลาในการชำระหนี้ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะในการปลดหนี้นะคะเราก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะต้องประหยัดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าการประหยัดเนี่ยจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะต้องหารายได้เพิ่มอาจจะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเอามาปลดหนี้ค่ะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้ที่เรามีทั้งหมดนะคะโดยทำลิสต์รายการเรียงหนี้ทั้งหมดจากดอกเบี้ยที่แพงที่สุดมาก่อนนะคะดังนั้นเราจะต้องรีบเคลียร์หนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าเรามีหนี้บ้านนะคะก็ควรจะชำระหนี้บ้านให้ตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านอาจจะถูกยึดได้ค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือการเจรจากับธนาคารนะคะเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของหนี้ที่เรามีนะคะหรืออาจจะทำได้อีกวิธีนึงก็คือว่าไปทำเรื่องของกู้หนี้ก้อนใหม่ที่ราคาดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมแล้วก็เอาเงินจากหนี้ก้อนใหม่นี้ไปคืนกับหนี้ก้อนเก่าที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างแพงค่ะข้อ5นะคะเป็นประเด็นสำคัญของการมีหนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีวินัยในการชำระหนี้นะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเครดิตนะคะทำไมถึงต้องพูดเรื่องของเครดิตนะคะนั่นก็คือความน่าเชื่อถือเพื่อเราจำเป็นจะต้องกู้หนี้ก้อนใหม่ในอนาคตนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องชำระหนี้นะคะแล้วก็มีเงินไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องตัดใจขายสินทรัพย์บางอย่างที่เรามีออกไปนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสินทรัพย์เหล่านี้ที่มีก็อาจจะเป็นเช่นเครื่องประดับนะคะสินค้าแบรนด์เนมที่เรามีอยู่นะคะส่วนรถยนต์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะถ้ายังมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังเอามาใช้ในการทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้ก็อย่าเพิ่งรีบขายออกไปนะคะถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบนะคะเราจะต้องเข้าใจเลยค่ะว่านายทุนที่ปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยเขาปล่อยกู้ได้รวดเร็วมากแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกหนี้อาจจะไม่ทันคิดนะคะก็ทำให้ไม่เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบบอกมาเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันหรือรายเดือนนะคะทำให้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าเงินต้นซะอีกค่ะตัวอย่างในการคำนวณดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างการกู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารและก็การกู้นอกระบบนะคะถ้าเราเริ่มเงินกู้ที่เท่าๆกันคือ 30,000 บาทโดยมีระยะเวลาผ่อนเท่ากันคือ1ปีนะคะกู้นอกระบบเนี่ยนายทุนนอกระบบคิดเราที่ดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนนะคะเราก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง 72,000 บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเรากู้ในระบบจากสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีอันนี้ตีที่อัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดเลยนะคะตามกฎหมายกำหนดเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 8,400 บาทต่อปีจะเห็นได้ว่าการกู้ในระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกกว่ามากทีเดียวนะคะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบเนี่ยโหดร้ายเพียงไหนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาของการมีหนี้นอกระบบได้ก็คือเรารวบรวมก้อนหนี้นี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วไปกู้หนี้ที่ธนาคารค่ะเพราะว่าธนาคารอยู่ในระบบใช่ไหมคะอัตราดอกเบี้ยที่แพงที่สุดตามกฎหมายไทยกำหนดไม่เกิน 28% ต่อปีนะคะเมื่อกู้จากธนาคารแล้วก็นำเงินที่กู้ยืมมานะคะไปชำระหนี้นอกระบบให้หมดโดยเร็วที่สุดค่ะเมื่อชำระหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจัดการต่อไปก็คือมีวินัยในการชำระหนี้ที่เราคงค้างไว้กับธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะชำระให้ครบชำระให้ตรงเวลานะคะ
พื่อรักษาเครดิตของเราต่อไปค่ะบทสรุปของการมีหนี้นะคะเราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเมื่อมีหนี้แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดนะคะมีวินัยในการชำระหนี้และดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อจะได้มีเงินไปชำระหนี้และถ้าการประหยัดนั้นยังไม่พอก็จะต้องหารายได้เสริมเพื่อไปชำระหนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องปลดหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนนะคะเมื่อปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะปราศจากมีความสุขค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: เฮ้อ
3: เฮ้ย
2: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้งสารแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แ
2: น่เฮ้ย
3: ย้าย
2: ชนะชนะชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
3: ้อ
2: ย
3: ย
5: ้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
5: โอ้ยศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า

0: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
2: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
1: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
0: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
1: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
0: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
2: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
1: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
0: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
0: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
3: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
2: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
1: ไปไปไป
7: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
8: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
3: ์การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะ การยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยาก

เพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้ต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาล
ผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระ

0: เงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่า
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
1: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
0: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
3: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจ

0: ใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
1: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
1: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพิมก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
3: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
0: ค่อยโล่งอกหน่อย
3: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
5: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
6: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
7: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
3: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
6: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
7: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
7: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
6: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
7: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือน

0: พิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้ภายในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
0: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศ

0: ทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
3: น่
6: าก
3: ลัวจังเลย
6: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
4: ช่วยช
3: ี
4: ว
3: ิ
4: ตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ลุงลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค
4: ่
0: ะ
4: ร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนะครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาหรม.โดยการหารครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องหาหรม.ของจำนวนนับไม่เกิน3จำนวนโดยใช้วิธีการหารได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปหาหรม.นะครับโดยวิธีการหารนั้นครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนมาทบทวนการหาหรม.จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนใช้วิธีใดบ้างครับการหาตัวหารรวมอีกหนึ่งวิธีครับนะครับการหาหรม.โดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยครับซึ่งโจทย์ของครูฟุกนะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็เลือกวิธีที่ตนเองถนัดนะครับนักเรียนอาจจะใช้การหาตัวหารร่วมใช่ไหมครับหรืออาจจะใช้การแยกตัวประกอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็แสดงวิธีการหาหรม.ของ24และ32ลงในสมุดได้เลยครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนเอหอรมอของ24และ32คือจำนวนใดครับนักเรียนปลายทางตอบคำครูปลายทางเลยนะครับสำหรับนักเรียนในห้องต้นทางครับหอรมอของ24และ32คือจำนวนใดครับคือ8ใช่ไหมครับครูฟุกอยากจะถามว่านักเรียนคนไหนนะครับหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมบ้างครับยกมือหน่อยเร็วมีไหมครับจากที่ครูฟุกเดินดูมีนะครับใครเอ่ยใครเอ่ยมีเพื่อนสองคนนี้นะครับหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับและนักเรียนคนไหนหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบบ้างครับยกมือนะครับส่วนมากหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเอามือลงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องนักเรียนเพิ่มเติมและแก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะครับแต่นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับนักเรียนดังนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะเริ่มที่การหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมครับขั้นแรกนะครับนักเรียนต้องทําอะไรก่อนต้องทําอะไรก่อนถ้าหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมตอนนี้เราจะหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมครับหาตัวประกอบของใครก่อนเราต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของ24มีจำนวนใดบ้างครับคือ 1
1: 2
0: 2อะไรครับ
1: 3
0: 4
1: 4
0: 6
1: 6
0: เก่งมากครับ8
1: 12
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปแล้วเนี่ยต้องหาตัวประกอบของใครครับ32ตอบพร้อมกันเลยครับ
1: 1 2
0: 4อะไรครับ
1: 8 16 และ 32
0: เมื่อนักเรียนหาตัวประกอบทั้งหมดของ24และ32เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อตัวประกอบอะไรลูกตัวประกอบอะไรครับตัวประกอบรวมหรือเราเรียกอย่างว่าตัวหารรวมนะครับเอ๊ะตัวประกอบรวมหรือตัวหารร่วมของ24และ32เอ๊ะมีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1
0: 2
1: 4 8
0: นะครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ24 32นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออะไรครับ1 2 4
1: 8
0: 1 2 4และ8นั่นเองครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาอะไรต่อตัวหารร่วมที่อะไรเลยครับที่มากที่สุดคืออะไรคือจำนวนใดครับ
1: 8
0: เมื่อตัวหารร่วมที่มาก

0: ่สุดคือ8แสดงว่าหรม.ของ24และ32ก็คือ
1: 8
0: นั่นเองครับและอย่าลืมนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อน2คนนี้นะครับที่เลือกใช้วิธีนี้จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1วิธีนะครับก็คือวิธีการหาหรม.โดยการแยกตัวประกอบนะครับถ้านักเรียนจะหาหรม.โดยการแยกตัวประกอบขั้นแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนครับก็ต้องทำอะไรลูกต้องอะไรครับแยกตัวประกอบของใครครับ
1: 24
0: ซึ่งวิธีการแยกตัวประกอบครูฟุกได้สอนนักเรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับก็คือมี2วิธีโดยใช้การคูณและการหารนะครับแยกตัวประกอบของ24ได้เป็นอย่างไรครับ
1: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3
0: นะครับได้เป็น2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3ถูกต้องครับถ้าถูกต้องก็ขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนก็ต้องทำไงต่อครับทำไงต่อครับแยกตัวประกอบของ32อ่ะตอบพร้อมกันเลยแยกตัวประกอบของ32ได้อย่างไรครับ
1: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 2
0: นะครับดังนี้เลยนะครับเมื่อนักเรียนนะครับแยกตัวประกอบของ24และ32เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องพิจารณาจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยมากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวเอ๊ะคืออะไรครับนักเรียน
1: 2 คูณ 2 คูณ 2 2 คูณ 2 คูณ 2
0: นั่นเองครับแสดงว่าหรม.ของ24และ32ก็คือนั่นเอง
1: 2 คูณ 2 คูณ 2
0: ซึ่งได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่นะ
1: 8
0: นะครับ8ตอนนี้นักเรียนก็ได้หรม.ของ24และ32เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้ครับนักเรียนนักเรียนได้หาหรม.นะครับของ24และ32โดยใช้วิธีการหาตัวหารร่วมและใช้วิธีการแยกตัวประกอบไปแล้วนะครับนักเรียนครับครูฟุกอยากถามว่าเอหรม.ของ24และ32เนี่ยคือ8หมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่า8เป็นจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยครับนักเรียน
1: มาก
0: ที่สุด8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารอะไรได้ครับ
1: 24และ32
0: ได้ต้องอะไรด้วยได้ลงตัวด้วยนะครับนักเรียน8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวจากสิ่งที่ครูฟุกได้บอกนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับนักเรียนเราสามารถเขียนแสดงเป็นประโยคเสรีการหารได้อย่างไรครับแสดงว่า24ก็ต้องหารด้วยจำนวนใดลงตัวครับ
1: 8
0: อะไรนะครับ
1: 8
0: ก็คือ24หารด้วย8ครับนักเรียนนะครับแล้วได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอีกหนึ่งอันใครจะตอบอะไรนะครับ32หารด้วย8ครับนักเรียนจากตรงนี้ครับ32หารด้วย8ได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารโดยใช้วิธีการตั้งหารแต่เป็นการหารสั้นหารยังไงเริ่มก่อนอ่ะครูฟุกถามว่านักเรียนครับอะไรเป็นตัวตั้งครับอะไรเป็นตัวตั้ง
1: 24
0: อะไรนะครับ
1: 24
0: เป็นตัวตั้งและให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับแบบนี้8เป็นตัวหารเขียนไว้ตรงไหนครับ
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้านะครับเครื่องหมายหารสั้นจากนั้นนักเรียนนำ8ไปหาร24ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ผลหารเป็น3นะครับดังนั้นครับ24หารด้วย8นะครับจะเท่ากับ3นะครับนักเรียนมาดูตรงนี้ครับจาก32หารด้วย8เราจะหาผลหารนะครับโดยใช้การหารสั้นทำอย่างไรต่อครับเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรไว้ก่อน
1: เข
0: ีย
1: น
0: 32เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับเป็นตัวตั้งและเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับเขียน8ไว้ตรงไหนครับ
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้าใช่ไหมครับนักเรียนครับครูฟุกขอถามกลุ่มนุนครับ2คนที่อยู่ด้านหลังช่วยตอบคำถามนี้หน่อยครับว่า8หาร32ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับยืนตอบทั้งคู่เลยครับ

0: สองคนเลยช่วยกันตอบครับตอบเท่าไหร่ครับคูณหารเป็นเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับอีกคนคิดว่าคูณหารเป็น4ไหมครับเป็น4นะครับโอเคนั่งลงครับแสดงว่าได้คูณหารเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4นะครับดังนั้น32หารด้วย8นะครับจะเท่ากับ4นะครับได้เป็น4นั่นเองนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนนำ8ไปหาร24และนำ8ไปหาร32นะครับซึ่ง8ไปหาร24ได้ผลหารเป็น3และ8ไปหาร32ได้ผลหารเป็น4ครูฟุกอยากถามว่าถ้าครูฟุกนำ8ไปหาร24และ32พร้อมกันเลยได้ไหมครับ
1: ได้
0: จะทำอย่างไรล่ะครับจะเขียนยังไงเขียน4เขียน24และเขียนอะไร
1: 32
0: เวลาเขียนต้องเขียนคนละบรรทัดหรือในบรรทัดเดียวกันนะครับครูฟุกก็จะแสดงดังนี้นะครับเขียน24และเขียน32ในบรรทัดเดียวกันนะครับและเขียนเครื่องหมาย
1: หาร
0: นะครับเครื่องหมายหารเป็นการหารสั้นนะครับจากนั้นแล้วด้านหน้าเขียนอะไรครับ
1: 8
0: ซึ่ง8เป็นตัวหารนะครับ8เป็นตัวหารเขียนไว้ด้านหน้าจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการหารเหมือนปกติครับก็คือนำ8ไปหาร24ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: และนำ8ไปหาร32ได้ผลหารเป็น4นะครับนักเรียนครับนักเรียนลองมาสังเกตที่ผลหารนะครับเหมือนเดิมไหมครับนักเรียนเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมใช่ไหมครับผลหารยังเท่าเดิมนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่า8เนี่ยเป็นหอรมอของใครแล้วครับของ24และ32หมายความว่า8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวแสดงว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็ต้องเป็นอะไรนั่นเองต้องเป็น8ใช่ไหมครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็ต้องเป็น8หอรมอของ24และ32ก็ต้องเป็น
1: 8
0: นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนนะครับมาร่วมกันอภิปรายตรงนี้อีกสักหน่อยครับนักเรียนดูผลหารครับผลหารเป็น3และผลหารเป็น4ทำไมครูฟุกถึงสิ้นสุดการหารครับไม่หารต่อเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรนะครับ
1: ม
0: ีแค่1ใช่ไหมครับที่หารผลหารก็คือ3และ4ได้ลงตัวนะครับมีแค่1เพียงจำนวนเดียวเมื่อตัวหารนะครับเป็น1นะครับละครูฟุกจะสิ้นสุดการหารนะครับอันนี้นักเรียนคนไหนสงสัยไหมครับนักเรียนประธานสงสัยไหมเอ่ยเมื่อนักเรียนพบว่านะครับมี1เพียงจำนวนเดียวที่สามารถหาร3และ4ได้ลงตัวเนี่ยเราก็จะสิ้นสุดการหารเพียงแค่เท่านี้ครับแสดงว่านะครับนักเรียนก็ได้หาหอรมอโดยใช้วิธีการหารครับก็คือในรูปแบบนี้เลยครับนะครับรูปแบบนี้คือการหาหอรมอโดยใช้วิธีการหารครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับครูฟุกก็มีคำถามนักเรียนครับนอกจาก8เนี่ยที่ครูฟุกนำมาหาร24และ32ได้ลงตัวและ8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดเลยใช่ไหมครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวครูฟุกอยากถามว่ามีจำนวนนับอื่นๆไหมครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวอีกมีไหมครับคืออะไรครับมี2มี4และอีก1จำนวนอย่าลืม
1: 1
0: นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรียนตอบครูฟุกนะครับว่ามี2มี4มี1ที่หาร24และ32ได้ลงตัวใช่ไหมครับครูฟุกก็จะมาพิจารณาต่อครับนักเรียนครูฟุกก็จะหาจำนวนนับนะครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวนักเรียนจะนำจำนวนนับใดมาหารครับอะไรครับเมื่อครูตอบครูฟุกเมื่อสักครู่นี้เอง
1: 8
0: เราใช้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วอะไรนะครับ2ครูฟุกเลือก2ครูฟุกขอเลือก2นะครับเมื่อนำ2ก็ต้องนำ2ไปหารอะไรครับ
1: 24
0: ครูฟุกขอถามกลุ่ม4ครับ2หาร24ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตอบดังๆ
1: 12
0: 12ขอถามกลุ่ม5ครับ2ไปหาร32ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับลองทดในสมุดก็ได้นะเท่าไหร่ครับดังๆ16นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนจะสังเกตว่า

0: เมื่อนำ2ไปหาร24และนำ2ไปหาร32จะหารได้ลงตัวนักเรียนครับถ้าครูฟุกจะเรียก2ว่าตัวหารร่วมได้หรือไม่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมครับได้ครับนักเรียนครูฟุกจะเรียก2ว่าตัวหารร่วมก็ได้เพราะ2ไปหาร24และ32ได้ลงตัวจากนั้นครับให้นักเรียนมาพิจารณาที่ผลหารก็คือ12และ16มีจำนวนนับใดที่หาร12และ16ได้ครับ
1: 2
0: 4ก็ได้2ได้ไหมได้แต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก2นักเรียนก็หารต่อลงมาเรื่อยๆครับครูฟุกนำ2มาหาร2หาร12ได้ผลหารเป็นกลุ่มหนึ่งเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: 2หาร16ได้ผลหารเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับกลุ่ม3
1: 8
0: เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: นักเรียนก็สังเกตเห็นนะครับว่า2เนี่ยไปหาร12และหาร16ได้ลงตัวแสดงว่า2ตรงนี้ก็เป็นตัวหารรวมจากนั้นครับนักเรียนพิจารณาต่อผลหารเป็น6กับ8อะไรหารได้ครับจำนวนใดหารได
1: ้
0: 2หารได้ใช่ไหมครับเมื่อนำ2ไปหารนะครับเอได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเสียงดังๆเลยทั้งห้อง2หาร6ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: จากนั้นครับนักเรียนมาพิจารณาต่อนะครับ2หาร6ได้ลงตัวและ2หาร8ได้ลงตัวแสดงว่า2ก็เป็นตัวหารรวมนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนพิจารณาที่ผลหารคือ3และ4มีจำนวนนับใดนะครับที่สามารถหาร3และ4ได้ลงตัวครับ
1: ม
0: ี1จากเมื่อสักครู่นี้ที่ครูฟุกบอกว่าท่านนักเรียนพบว่า1เป็นจำนวนนับเดียวที่หาร3และ4ได้ลงตัวนี้เราต้องทำไงครับสิ้นสุดเลยไหมสิ้นสุดการหารครับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้นักเรียนพบแล้วนะครับว่าตัวหารร่วมของเราเป็นอะไรครับ
2: 1
0: เราจะสิ้นสุดการหารครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าหรม.ของ24และ32คือ8ครูฟุกจะถามว่าจากตรงนี้ครับแล้วนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันครับถึงได้เท่ากับ8ซึ่งเป็นหรม.ที่นักเรียนได้หามาแล้วนำจำนวนใดมาคูณกันครับตอบครูฟุกได้ไหมก็คือนำ2ที่เป็นตัวหารร่วมมาทำอะไรกันครับ
1: ค
0: ูณกันใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับแสดงว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ24และ32คือ
1: 2ค
0: ู
1: ณ
0: 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เอ๊ะเท่ากับเมื่อสักครู่นี้ที่เราหาไป2วิธีไหมครับเท่ากันนะครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องนำตัวหารร่วมทุกตัวมาทำอะไรครับคูณกันนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนั่นเองครับจากนั้นครับครูฟุกให้นักเรียนมาพิจารณาต่อครับจาก24และ32นะครับครูฟุกก็จะหาจำนวนนับมาหารนะครับครูฟุกจะแสดงให้นักเรียนเนี่ยเห็นหลายรูปแบบนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาจำนวนเฉพาะมาหารก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากตรงนี้ครับครูฟุกขอเลือก2มาหาร2หาร24ได้ผลหารเป็นและ2หาร32ได้ผลหารเป็น
1: 16
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนได้ผลหารเป็น12กับ16จากตรงนี้ที่เราได้หารไปครูฟุกเอา2มาหารใช่ไหมครับตอนนี้ครูฟุกจะไม่นำ2มาหารแล้วจะนำจำนวนอื่นคืออะไรดีที่หารลง
1: 4
0: ครับนักเรียนนำ4มาหาร4หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: นะครับและ4หาร16ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: นะครับนี่ได้เห็นนะครับว่า4เนี่ยหาร16และหาร12ได้ลงตัวใช่ไหมครับแสดงว่า4ก็ต้องเป็นตัวหารรวมนะครับของ12และ16นั่นเองจากนั้นนักเรียนดูที่ผลหาร3กับ4เอ๊ะมีจำนวนนับใดที่หารได้อีกไหมครับ
1: 1
0: เอ๊ะเมื่อ1หารได้ลงตัวเราต้องทำอะไรลูก
1: ห
0: ยุดการหารหรือสิ้นสุดการหารนะครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยดังนั้นครับเอ๊ะนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง
1: 2
0: คูณ4ซึ่ง2กับ4เป็นตัวหารรวมนักเรียนต้องนำตัวหารร่วมนะครับมาคูณกันนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับก็คือ2คูณ4นะครับเลยเท่ากับ 8นั่นเองครับยังไม่หมดครับครูฟุกมีอีกหนึ่งรูปแบบมาให้นักเรียนสังเกตนะครับ24และ32เช่นเคยครับแต่ครูฟุกขอเลือกนำ4มาหารครับนักเรียนถ้าครูฟุกนำ4มาหาร24และ32เอจะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 46
0: เท่าไหร่ครับนำ4ไปหาร24ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นำ4ไปหาร32ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: จากนั้นครับ

0: 8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: เอ๊ะนักเรียนครับผลหารเป็น3กับ4สิ้นสุดเลยไหมสิ้นสุดเลยเพราะว่านักเรียนนะครับพบแล้วนะครับว่ามี1เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นที่หาร3และ4ได้ลงตัวแสดงว่าตัวหารร่วมของเราเป็น1เมื่อตัวหารร่วมเป็น1สิ้นสุดการหารจากนั้นครับนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง4คูณ2ซึ่ง4เป็นตัวหารร่วม2ก็เป็นตัวหารรวมนำตัวหารร่วมทุกตัวมาคูณกันนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คืออะไรนั่นเองครับอะไรครับ8นักเรียนสังเกตนะครับจากที่ครูฟุกได้แสดงให้เห็นทั้ง3รูปแบบนี้เลยนะครับไม่ว่านักเรียนจะใช้รูปแบบใดคำตอบเท่ากันไหมครับ
2: เท่าก
0: ันนะครับนักเรียนหรือถ้านักเรียนจะตรวจสอบกับเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะทำรูปแบบที่1เราอาจจะทำรูปแบบที่2สิ่งที่นักเรียนสามารถตรวจสอบกับเพื่อนได้นั้นน่ะให้นักเรียนดูผลหารในขั้นในสุดท้ายเลยครับจะอะไรกันหมดเลยเท่ากันเมื่อนักเรียนพบว่าผลหารในขั้นตอนสุดท้ายเท่ากันแสดงว่านักเรียนทำถูกไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับอ่ะจากตรงนี้ครับเราได้ทำไปแล้วนะครับเรามาสรุปเลยนะครับว่าดังนั้นหรม.ของ24และ32คือ8นะครับคือ8จากนั้นครับจากตรงนี้นักเรียนได้หาหรม.ของจำนวนนับไป2จำนวนครูฟุกขอเพิ่มอีก1จำนวนกลายเป็นกี่จำนวนครับ3จำนวนนะครับ3จำนวนก็คือหาหรม.ของ16 24และ32ครับเหมือนเดิมครับเขียน16 24และ32ไว้ในบรรทัดเดียวกันเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับจากนั้นพิจารณานะครับว่าจำนวนนับใดที่สามารถหาร16 24และ32ได้ลงตัวครับ
1: 8
0: ได้2ได้4ได้ครูฟุกขอเลือกที่2ก่อนนะครับ2หาร16ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: หารเป็น8อย่างรวดเร็วนะครับ2หาร24ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: และ2หาร32ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: เอจากผลหารคือ8 12 16จำนวนนับใดหารได
1: ้
0: 4ได้2ได้ครูฟุกขอเลือก2นะครับ2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 2หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: ครับนักเรียน2หาร16ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: นะครับจากนั้นนักเรียนพิจารณาที่ผลหาร4 6 8มีจำนวนนับใดหารได้ครับ
1: 2
0: 2หารได้ตอบเป็นกลุ่มไหมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนำ2ไปหารกลุ่ม1ครับผลหาร2หาร4ได้ผลหารเป็น
1: 2
0: 2หาร6ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: เก่งมากครับกลุ่มที่1ต่อไปครับนักเรียนพิจารณาผลหาร2 3 4มีจำนวนนับใดที่สามารถหาร2 3และ4ได้ลงตัวครับ
1: 1
0: นักเรียนครับมี1เพียงจำนวนเดียวที่สามารถหาร2 3และ4ได้ลงตัวหรือตัวหารร่วมของเราเป็น1นักเรียนต้องอะไรทันทีเลย
1: หย
0: ุดการหารครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยดังนั้นครับหรม.ของ16 24และ32เนี่ยนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง2คูณ2คูณ2ซึ่ง2ตรงนี้เป็นตัวหารรวมนำตัวหารร่วมทุกตัวมาคูณกันนะครับก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ2เท่ากับ
1: 8
0: นะครับเดี๋ยวดูอีก1รูปแบบครับคราวนี้ขอเป็นกลุ่มอะไรดีเอ่ยกลุ่ม2แล้วกันเนาะนั่นนี่คิดว่าจำนวนนับใดหารได้นั่นเนี่ยตอบครูฟุกแล้วว่า8ได้ครับครู2ก็ได้นะครับ4ก็ได้แต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก
1: 4
0: 4หาร16ได้ผลหารเป็นกลุ่ม2 4ถูกต้องครับ4หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: 4หาร32ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: จากนั้นครับกลุ่ม2 4 6 8จำนวนนับใดหารได้ครับ
1: 2
0: นะครับ2 2หารได้ใช่ไหมครับเมื่อนำ2ไปหาร2หาร4ได้ผลหารเป็นรวดเร็ว
1: 2
0: หาร6ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: นะครับเอ๊ะผลหารของเราเป็นอะไรละ2 3และ4หยุดไหม
1: หย
0: ุดเพราะว่าตัวหารร่วมเป็นอะไรล่ะครับ1ก็คือมี1เพียงจำนวนเดียวที่สามารถหาร2 3และ4ได้ลงตัวนะครับสิ้นสุดการหารดังนั้น หรม.ของ16 24และ32คือ

0: 4อะไรด้วยลูก
1: 4 คูณ 2
0: นำตัวหารร่วมมาคูณกันก็คือ4คูณ2เป็น8เห็นไหมครับแนวคิดต่างกันแต่สุดท้ายได้หอรมออะไรกันเลยเท่ากันหรือเนี่ยสังเกตง่ายๆที่ผลหารสุดท้ายเท่ากันเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับสุดท้ายครับนักเรียนอีกหนึ่งรูปแบบจากที่เพื่อนได้ตอบเลยคุณครูครับผมขอนำ8มาหารเลยได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับขอไปกลุ่ม3เพราะกลุ่ม3เป็นคนตอบ8มานะครับ8หาร16ได้ผลหารเป็น
1: 2
0: เสียงหนักแน่นมาก8หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 8หาร32ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: นะครับนักเรียนพอยังหยุดยัง
1: หยุ
0: ดแล้วเพราะมีอะไรมาหารได
1: ้
0: 1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมตัวหารร่วมเป็น1สิ้นสุดการหารครับจากตรงนี้ครับเพื่อนก็จะได้คำตอบเลยว่าหอรมอของเราคืออะไรครับ
1: 8
0: นะครับได้8เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนครับในการหาจำนวนนับมาหารนะครับนักเรียนสามารถนำจำนวนนับใดมาหารก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะแต่มีเงื่อนไขเดียวต้องหารได้ลงตัวนะครับหารได้ลงตัวเมื่อนักเรียนทำการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนก็พิจารณานะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้นักเรียนก็นำตัวหารร่วมมาทำอะไรกันครับคูณกันก็จะได้หอรมอใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบนี้8เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดละที่หารได้ลงตัวแสดงว่าหอรมอก็คืออะไรเลยครับ
1: 8
0: เพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าเข้าใจจริงหรือไม่เราต้องมาต่อกันที่กิจกรรมครับใบกิจกรรม 1.7 ครับเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับครูฟุกขอชี้แจงนะครับคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 1.7 ครับจากนั้นครับในระหว่างนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นให้คุณครูช่วยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนตั้งใจฟังครูฟุกก่อนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งฟังคำชี้แจงก่อนครับนักเรียนนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มหาหอรมอของจำนวนที่กำหนดอยู่ในใบกิจกรรม 1.7 นะครับเมื่อเสร็จแล้วครูฟุกเนี่ยอาจจะสุ่มตัวแทนมานำเสนอนะครับอาจจะสุ่มเป็นกลุ่มสุ่มเป็นเดี่ยวนะครับออกมานำเสนอนะครับนี่คือใบกิจกรรมของครูฟุกครับมีอยู่2ข้อครูฟุกคิดว่าวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยทำได้อย่างแน่นอนครับก็คือการหาหอรมอโดยวิธีการหารใช่ไหมครับยากไหมวันนี้ยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับนักเรียนถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมที่ 1.7 ได้เลยครับ

0: ทำเสร็จกันหรือยังครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางต้นทางเสร็จยังครับ
1: เสร็
0: จแล้วนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันครับวันนี้ครูฟุกจะขอของ1กลุ่มมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอกลุ่มไหนดีขอเป็นกลุ่มอ่ะขอเป็นกลุ่ม2แล้วกันครับกลุ่ม2ครับครูฟุกขอไปงานหน่อยครับนักเรียนครับกลุ่ม2นะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่เหลือครับสลับกันตรวจสอบความถูกต้องครับนักเรียนครับมาตรวจสอบกันครับก็คือหาหอรมอของ18และ27นะครับนักเรียนมาดูทีละบรรทัดครับในอันแรกนะครับเพื่อนำจำนวนนับใดมาหารครับ3ใช่ไหมครับนำ3มาหาร3หาร18ได้ผลหารเป็น6นะครับและ3หาร27ได้ผลหารเป็น9จากนั้นครับ6และ9เพื่อนก็นำ3มาหารนะครับนำ3มาหารก็ได้ผลหารเป็น2และ3นะครับแล้วเรียนพบว่าตัวหารร่วมเป็นอะไรแล้วครับเป็น1ใช่ไหมครับก็สิ้นสุดการหารดังนั้นหอรมอของ18และ27ก็คือ3คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ถูกต้องครับจากนั้นครับดูที่ข้อ2ครับหาหอรมอของ21 42และ49นะครับเพื่อนกลุ่ม2ก็นำ7ไปหาร21ได้ผลหารเป็น3นำ7ไปหาร42ได้ผลหารเป็น6นำ7ไปหาร49ได้ผลหารเป็น7จากนั้นที่ผลหารครับ3 6และ7ครับมีจำนวนนับใดหารได้อีกครับ1ใช่ไหมครับเมื่อ1เป็นตัวหารร่วมนะครับสิ้นสุดการหารดังนั้นหอรมอนะครับของ21 42และ19ก็คือจำนวนใดเลย
1: 7
0: นะครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับของเพื่อนกลุ่ม2นะครับทำถูกทั้ง2ข้อเลยครับและกลุ่มอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะขึ้นเฉลยนะครับให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

นักเรียนปลายทางตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับรบกวนคุณครูปลายทางตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ไปก็คือการหาหรม.โดยการหารใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันครับนักเรียนครับหาหรม.ของ18และ27เนี่ยเอนักเรียนหาได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับโดยใช้การหารใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมข้อแรกใช่ไหมใช่ไหมครับใช่เปล่าใช่ใช่ไหมครับนักเรียนได้หรม.ไปเท่าไหร่ครับ9ใช่ไหมครับนักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำยังไงก่อนหาตัวหารร่วมใช่ไหมครับนักเรียนต้องหาตัวหารร่วมนะครับที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวเมื่อตัวหารร่วมเป็น1ครูฟุ้งกันแล้วว่าเมื่อตัวหารร่วมเป็น1นักเรียนต้องสิ้นสุดการหารนะครับสิ้นสุดการหารสำหรับการหาหรม.นะครับนักเรียนทำได้โดยนะครับนำตัวหารร่วมทุกจำนวนทำอะไรกันคูณกันนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนนะครับก็คือ 1. หาตัวหารร่วมที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวเมื่อหาตัวหารร่วมมาแล้วนะครับพบว่าตัวหารร่วมเป็น1ให้สิ้นสุดการหารดังนั้นครับหรม.ของนักเรียนเนี่ยก็จะหาได้โดยนำตัวหารร่วมทุกจำนวนคูณกันนั่นเองครับเพื่อเพิ่มเติมในความเข้าใจนะครับนักเรียนเราต้องไปดูกันที่แบบฝึกหัด 1.7 ครับแบบฝึกหัด 1.7 นะครับนักเรียนมีดังนี้เลยครับด้วยกัน7ข้อครูฟุกให้นักเรียนทำทุกข้อนะครับและนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนปลายทางทำแบบฝึกหัด 1.7 ได้เลยนะครับคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับนักเรียนครับสำหรับบท

0: เรียนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือการหาหอรมอของจำนวนนับครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาหาหอรมอเช่นเคยแต่นักเรียนต้องเลือกวิธีที่นักเรียนคิดว่าถนัดที่สุดนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนการหาตัวหารร่วมการแยกตัวประกอบหรือการหารนั่นเองครับจากนั้นครับสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.8 และใบกิจกรรม 1.8 ครับอย่าลืมของเรากิจกรรมของเราสุดท้ายคือการตรวจสอบความเข้าใจครับเตรียมตัวเลยตรวจสอบความเข้าใจนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วต้องยกครับชูให้เพื่อนปลายทางหน่อยครับจากที่ฟุกได้ประเมินนะครับนักเรียนสามารถหาหอรมอโดยการหารได้นั่นเองครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับใบกิจกรรมแบบฝึกหัดนะครับได้ตามนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: Cloud ศูนย์รู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
3: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิ แพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: Class lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Swanabut. The topic for today is We love and care. We love and care. คำถามนักเรียนค่ะ When you hear this sentence, we love and care, what do you think about? What do you think about? What do you think? Family? Yes, you think about family. What else? For me, I think about the one I love or the people I love. คุณคิดถึงอะไรลูก The people I love.คนที่ควรรักมีอะไรได้อีกเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่า family นักเรียนปลายทางว่าอย่างไรคะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะคะมีอะไรอีกบ้าง
1: friends
2: yes who else มีอะไรอีก just only the person can be the thing can we love the things เรารักสิ่งของได้ไหมCan we care the things? เราดูแลสิ่งของได้ไหม ได้ใช่ไหมลูกไม่ใช่แค่บุคคลเราสามารถรักอะไรก็ได้ใช่ไหมคะที่มันอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมลูก So for these pictures, so what are we going to think about? Family. Yes, that's right. We are talking about family. เรากำลังจะพูดถึงครอบครัวค่ะทีนี้ค่ะ time to review time to review ต้องทำอะไรคะ review ทบอะไรทบทวนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแน่ๆคำถามแรกวันถามเกี่ยวกับภาพนี้ก่อนค่ะ how many people are there in this family how many people are there in this family how many let's count 1 2 3 4 5 how many 11 people? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. That's right. So let's say this is your family. Let's say.
0: แปลว่าสมมุติว่า
2: This is your family.
0: นี่คือครอบครัวของใคร
2: ของนักเรียนทุกคนเลยนะคะของนักเรียนทุกคนแม้กระทั่งของคุณอันเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจ้าให้นักเรียนนะคะพูดถึงครอบครัวนี้นะคะแต่ทีนี้ก่อนจะพูดถึงค่ะให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ก่อนคำศัพท์เหล่านี้นะคะเกี่ยวกับครอบครัวค่ะลองอ่านคำแรกให้ฟังหน่อยสิคะ
1: Father
2: One more time
1: Father
2: แปลว่าอะไรลูก Father
1: พ
2: ่อ Next word
1: Grandfather
2: One more time
1: Grandfather
2: คำศัพท์คำนี้นะคะอ่านว่า grandfather
1: grandfather
2: grandfather
1: grandfather
2: เราจะ stress ที่พยางค์ที่หนึ่งนั่นเองก็คือคำว่า grand นะคะ grandfather แปลว่าอะไรลูก grandfather
3: ป
2: ู่ตาถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ
1: sister
2: one more time
1: sister
2: very good แปลว่าอะไรลูก
3: พ
2: ี่
3: สาว
2: หรือน้องสาวนะคะได้ทั้งคู่เลยค่ะถัดมาค่ะคำนี้ค่ะ
1: uncle
2: คนมาชาย
1: uncle
2: แปลว่าอะไรลูก
3: ล
2: ุงได้แค่นี้ลุงอย่างเดียวไหม
3: อา
2: ที่เป็นผู้ชายถัดมาค่ะคนมาชาย
1: aunt
2: aunt แปลว่าอะไรลูก auntที่เป็นผู้หญิงหรือป้าน้าที่เป็นผู้หญิงนะคะก็คือที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงได้ทั้งหมดนะคะถัดมาค่ะคำนี
1: ้
2: mother
1: mother
2: mother แปลว่า
1: แม
2: ่ถัดมาคำนี
1: ้
2: brother
1: brother
2: brother แปลว่าหรือน้องชายและคำสุดท้ายค่ะ
0: เดี๋ยวเมื่อสักครู่คำนี้ควานบอกว่า stress ที่พยางค์ไหนคะ
4: พยางค
0: ์แรกคำนี้เหมือนกันก็ stress ที่พยางค์แรกลองสิคะ
1: grandmother
0: one more time
1: grandmother
0: grandmother แปลว่าอะไรลูก
4: ค
0: ุ
4: ณยา
0: คุณยายทีนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์เหล่านี้นะคะไปใส่ในช่องว่างเราจะเริ่มจากบุคคลนี้ก่อนเลยผู้ชายคนนี้ค่ะ We will start from this man ให้ดูให้ดีนะอัน This is you This is you นี่นะ This girl is you ฉะนั้นให้เรียนดูให้ดีค่ะคิดว่าเป็นใครI'm my father.
4: Father.
0: Father. มีใครให้คำอื่นไหม Someone say uncle. He is uncle. Let's see. He is father. He is father. Next to this girl. Can be?
4: Sister.
0: Sister, are you sure?Okay, let's see. Yes, she is sister. She is sister. What about this woman? This woman? This woman.
4: Grandmother.
0: Grand? Okay, grandmother. Grandmother. Next one to this boy. This boy. Who is he? Who is he?
4: Brother.
0: Yes. So the next, this woman, who is wearing glasses?
4: Aunt.
0: Mother. She is mother. ก็คือใครคะ
4: แม
0: ่แม่เองค่ะถัดมาเหลือ3บุคคลสุดท้ายค่ะ3ภาพสุดท้ายนะคะ

0: ไปต่อกันที่ผู้ชายคนนี้ค่ะ
1: the old man the old man
0: the old man
2: grandfather
0: yes and two more เราจะไปกันทั้งคู่เลยค่ะผู้หญิงค่ะใช้คำว่าอะไรลูก
2: aunt
0: และผู้ชาย
2: uncle
0: ถูกต้องค่ะ very good ทีนี้ค่ะยังไม่หมดคุณอันถามต่อค่ะ what about two of themThis woman and this man, father and mother. What do we call them? What do we call father and mother?
2: Mother.
0: Start with letter P. ขึ้นต้นด้วยตัว P ค่ะนักเรียนปลายทางคะเราจะเรียกคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยด้วยคำหนึ่งคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว P. ป้าป๊า
2: Parent,
0: very good. ถูกต้องค่ะคำนี้ก็คือparents repeat after me parents
2: parents
0: ถูกต้องค่ะ parents แปลว่าผู้ปกครองค่ะเป็นได้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่สังเกตดูว่า parents คำนี้มีการเติมอะไรด้วยลูก s ที่ท้ายคำนั่นแสดงว่าพูดถึงบุคคลทั้งสองบุคคลแต่ถ้าพูดถึงแค่บุคคลเดียวแต่เราจะใช้คำว่า parent ต้องเติม s ไหมลูก
2: ไม่
0: ต้องเติมนะคะอ่ะถูกต้องทีนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะดูซิว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกค่ะก็คือมีการอ่านแล้วก็ให้ความหมายเกี่ยวกับอะไรลูก family members ไม่ใช่แค่ครอบครัวแต่มีคำว่า members เข้าไปด้วยสมาชิกในครอบครัวและกิจกรรมถัดมาค่ะที่นักเรียนต้องทำอีกค่ะก็คือเรื่องของการ answer the questions answer the questionsทำอะไรคะ answer answer I ask you answer I ask what's your name you answer my name is so answer is no question is คำถาม what about answer คำตอบก็คือตอบคำถามค่ะจากการอะไรคะ reading a passageจากการอ่านแน่นอนค่ะวันนี้กิจกรรมเราต้องอ่านแน่ๆแต่ก่อนจะไปอ่านนะคะมาเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะ There are two people on a screen มีบุคคลทั้งหมดกี่คนคะ2บุคคลค่ะ Who are they? Who are they? Who are they? Yes, there are two people here. So who are they? มีใครบ้าง
2: grandmother
0: and you อันนี้นะคะเขาปรากฏชื่อไว้ให้อยู่แล้ว
2: Mary.
0: ชื่ออะไรMary and
2: Jane
0: เขามีชื่อให้อยู่แล้วนะคะก็คือสองคนนี้ก็คือชื่อ Mary and Jane ทีนี้ค่ะเขามีคำด้านล่างไว้ให้คำเหล่านี้คือคำคุณศัพท์ที่อธิบายลักษณะของสองบุคคลนี้คำแรกค่ะนักเรียนอ่านได้ไหมลูกคำนี
2: ้ old.
0: อ่านว่า
2: old.
0: Old.
2: old
0: old
2: old
0: and
2: younger
0: มั้ยลูกไม่มี er นะอ่านว่าอะไรลูกคำนี้
2: young.
0: อ่านว่า young ถูกต้องค่ะอ่านว่า young แปลได้ไหมลูกสองความหมายนี้แปลได้ไหม old แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดไปตรงตัวเลยคือแก่หรือมีอายุใช่ไหมคะหรือมีอายุยังล่ะลูกยัง
2: เด
0: ็กอ่อนใช่ไหมคะอ่อนวัยนั่นเองทีนี้ค่ะคำถามแรกคนถามว่า who is 60 years old who is 60 years old
2: Mary.
0: who
2: Mary.
0: Mary Mary is 60 years old Mary อายุ60ค่ะทีนี้เวลาที่เราจะบอกว่าแมรี่นะคะอายุมากกว่าเจนค่ะเราจะบอกได้ว่าหรื อมีอายุแก่กว่านะคะจะบอกว่า Mary is older repeat after me Mary is older
2: Mary is older
0: one more time Mary is older
2: Mary is older
0: ก็จะบอกว่าแมรี่มีอายุมากกว่าใครลูกมากกว่าเจนก็คือ Mary is older than Jane ทีนี้ถัดมาค่ะคำถามนะคะคำถามค่ะ Who is 12 years old
2: Jane
0: yes, Jen is 12 years old. So we can say, Jen, ayu on gwa Mary. บอกว่ายังไงลูกเมื่อสักครู่ Mary is older ใช้แค่ older นะ Mary is older มีการเติม er เข้าไปค่ะทำให้แก่กว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าทำให้ Jen อ่อนวัยกว่าอายุน้อยกว่าพูดว่ายังไงลูก
2: Jen
0: is younger very good Jen is younger แค่เติม er นั่นแสดงว่าการเติม er ก็ทำให้กลายเป็นขั้นกว่าก็คือจากอ่อนหรือเด็กก็กลายเป็นเด็กกว่าเนาะอ่ะทีนี้ไปต่อค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการใช้ใบความรู้ที่1 นะคะนักเรียนขาให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมใบความรู้ออกมาได้เลยค่ะใบความรู้นี้นะคะมีชื่อว่า Lisa's Family Lisa's Family ค่ะให้นักเรียนนำออกมาได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ใบความรู้นี้ในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางค่ะเปิดไปที่ใบความรู้ที่1ค่ะเรื่อง Lisa's Family What page is it What pageหน้าอะไรลูก page number 6 okay turn to page number 6ใบความรู้ที่1 นะคะใบความรู้ที่1 นะเดี๋ยวเราจะต้องมีการอ่านแน่นอนค่ะแต่เราจะไม่ได้อ่านไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนต้องมีการอ่านด้วยตนเองค่ะแต่ก่อนนักเรียนจะไปอ่านนะคะควรให้นักเรียนดูรูปภาพนี้ควรมีการดึงรูปภาพจากใบงานของใบความรู้ของนักเรียนนะคะขึ้นมาที่หน้าจอค่ะนักเรียนดูนะคะนี่คือครอบครัวของใครนะเมื่อสักครู่ลิซ่านี่คือครอบครัวของลิซ่าทีนี้ควรถามค่ะ how big is Lisa's family how big big or small Lisa's family is big เป็นครอบครัวที่ทำไมลูก
2: yeah.
0: เป็นครอบครัวที่ใหญ่นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่พ่อแม่แล้วก็ตัวลิซ่าแต่มีใครด้วยเดี๋ยวนักเรียนต้องไปอ่านดูนะคะทีนี้ถามต่อท่านเรียนบอกว่า Lisa's family is big so how many people are there in Lisa's family how many
2: seven
0: yes there are seven people ทีนี้ค่ะนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะอันนี้ควรสอนเทคนิคนะคะเวลาที่นักเรียนจะต้องอ่านเพราะว่าวันนี้เรารู้แล้วว่ากิจกรรมเราต้องมีการอ่านใช่ไหมลูกอ่านแล้วทำอะไรอีก
2: ตอบคำถาม
0: ทีนี้เวลาที่นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนไม่ได้อ่านแบบว่าอ่านไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะต้องมีการอ่านเพื่อนำไปคำถามแต่ทีนี้เทคนิคค่ะที่เราจะนำไปตอบคำถามได้คือ scanning ค่ะรู้จัก scanning ไหมเคยได้ยินคำว่า scan ไหมลูกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินจากไหน
2: โทรศ
0: ัพท์เอามาสแกนใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่านักเรียนคะควรให้หนูสแกนในห้องค่ะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนทำยังไงถูกต้องก็คือเราจะมีการกวาดสายตามองใช่ไหมคะกวาดสายตามองถ้าควรบอกว่านักเรียนคะควรให้เวลา1นาทีค่ะสแกนซิว่าในห้องนี้นักเรียนเห็นใครใส่เสื้อสีชมพูบ้างมีไหมไม่มีนะแสดงว่านักเรียนมีการแบบว่ากวาดสายตามองยังไงคะอย่างรวดเร็วเพื่อทำไมหาคำตอบใช่ไหมลูกทีนี้ค่ะมาดูว่าเขาบอกว่ายังไงบ้าง scanning is a fast reading fast reading คืออะไรอ่านอย่างไวเลยใช่ไหมคะอ่านเร็วๆนอกจากอ่านเร็วๆแล้วเขาบอกว่า reading to look for specific information specific แปลว่าเจาะจงเมื่อสักครู่วันบอกว่าหาคนใส่เสื้อสีชมพูนักเรียนก็ต้องหาอะไรแล้วคนใส่เสื้อสีชมพูเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคนี้นักเรียนก็ต้องนำไปใช้กับในการอ่านว่าคำถามนี้เขาต้องการทราบอะไรใช่ไหมลูกเนาะถัดมานอกจากscanning นะคะเขาบอกว่า there is not always time to read every words ทีนี้ถ้าเราไปใช้ในการอ่านค่ะ there is not always time to read every words เราจะไม่อ่านเป็นยังไงคะEvery words อย่างอันเนี้ย scan is a fast reading นี่นั่นแสดงว่านักเรียนกำลังอ่านทุกคำแต่ถ้าเป็นการสแกนเราจะไม่อ่านทุกคำเราจะอ่านเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญเท่านั้นโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหนูจะต้องมีการใช้เทคนิคนี้ในการทำกิจกรรม Are you ready?
2: Yes.

0: โอเคทีนี้นะคะเมื่อสักครู่ขวัญบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ใบความรู้นี้เดี๋ยวขวัญจะให้นักเวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะในการสแกนว่าเนื้อหาในใบความรู้ที่หนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้าง Are you ready
1: yeah.
0: นักเรียนปลายทาง Are you ready If you are ready let's go

0: Okay, the time is finished. The time is finished. Did you get anything from the passage?
1: ได้อะไรบ้างไหมลูกได้นะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะ The next activity is worksheet number 3. Worksheet number 3, family tree. What page is this? What page?ใบความรู้ใบงานที่3ค่ะนักเรียนคะกิจกรรมถัดมาอยู่ในใบงานที่3หน้าอะไรลูกหน้าที่7ค่ะทีนี้นะคะกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะนักเรียนจะต้องช่วยกันด้วยนะคะคำสั่งเขาบอกว่า read the story and complete the family tree ทำอะไรคะ read the story or read the passage อ่านเรื่อง then complete the family treeComplete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ทำอะไรให้สมบูรณ์ลูก
2: เติม
1: คำให้สมบูรณ์ใช่แต่เติมอะไรให้สมบูรณ์ Family Tree คืออะไร
2: เติม
1: คำให้ช่องว่างใช่ค่ะคือช่องว่างแต่ค่ะอันนี้เราเรียกว่า Family Tree เนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่า Family Tree เราเรียกว่าแผนผังFamily tree, family. ไม่ใช่ mind map, ลูก family, family. We are talking about family. เรากำลัง

0: ูดถึงครอบครัว so this called family tree นี่คือแผนผังครอบครัวนะจ๊ะชินนักเรียนค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่านักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วได้ข้อมูลมาแล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการเติมค่ะเติมชื่อบุคคลในช่องว่างเติมชื่อบุคคลในช่องว่างนะคะหนูอย่าลืมนะคะว่าลิซ่าอยู่นี่นะลิซ่าตรงนี้นะคะเมื่อขึ้นมาค่ะเราจะเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยค่ะ We will start from number 1 Who is he? Yes This is Lisa's fatherLisa's father. So, what is his name?
1: Tom.
0: Yes. Are you sure?
1: Sure.
0: ปลายทางว่าไงคะนักเรียนปลายทางใช่ Tom หรือเปล่า Tom. So you write in the blank. Tom. Tom. นักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาเขียนชื่อทบทวนอีกหนึ่งครั้งเมื่อเขียนชื่อหรือชื่อเฉพาะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนักเรียนค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามของประโยคนะคะชื่อคนจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ finish
1: yes.
0: okay next to number two number two number two who is she
1: Susan
0: yes. Susan
1: yes.
0: okay Susan very good right SusanSusan, Susan. Okay, next to number three. Who is he? He is?
1: Bob.
0: He is?
1: Bob.
0: Bob. How do you spell Bob?
1: B-O-B.
0: Yes, B-O-B. Right, Bob. Right, Bob.Okay, next to number four. This boy. So. Again, please.
1: Timmy.
0: Yes, Timmy. And the last man, number five. Who is he?
1: Jack?
0: Jack?
1: Yes.
0: How do you spell Jack?
1: J-A-K-E.
0: J-A-K-E? His name is Jake. Jake. ครบแล้วนะคะทั้งหมด5บุคคลนะคะ5บุคคลนะคะทบทวนอีก1ครั้งค่ะนักเรียนค่ะสำหรับคนที่ไม่ทันนะคะอ๋อขอโทษมีอีก1ข้อใช่ไหมลูกขอบคุณมากค่ะโอเค next to number 6 the last person Lizzie okay spell Lizzie
1: L Y
0: okay L I Z Z Y okay soFinish already. So now we finish the family trees already. เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทบทวนอีกหนึ่งรอบตั้งแต่คำตอบแรกถึงคำตอบที่6เลยนะคะโอเค back to number 1 who is he
1: Tom
0: number 2
1: Susan
0: number 3
1: Bob
0: number 4 number
1: 5
0: Jake and the last person
1: Lizzie,
0: โอเคทีนี้นะคะนี่ก็คือใบงานที่3ค่ะถัดมาค่ะกิจกรรมถัดมาไปต่อกันที่ worksheet number 4ใบงานที่4ค่ะเรื่อง Lisa's family นักเรียนหาใบงานที่4เลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานที่4ขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนเจอหรือยังลูกเจอแล้วนะทีนี้มาดูกันค่ะว่าใบงานที่4เขาให้ทำอะไรคำสั่งเขาบอกว่า true or false เคยได้ยินคำนี้ไหมสองคำนี้ true and false เคยได้ยินไหมลูกมีการเชื่อมด้วยคำว่า or true or false นั่นแสดงว่านักเรียนต้องทำไมและถ้ามีคำว่า or

0: หรือ false นั่นแสดงว่านักเรียนต้องเลือกแล้วว่ามันเป็น true หรือมันเป็น false ทีนี้นักเรียนรู้จักคำว่า true ไหมรู้จักคำว่า true ไหมแปลว่าอะไรลูก true ถูกต้องเป็นจริงแล้ว false ล่ะไม่จริงไม่ถูกต้องก็คือผิดนั่นเองก็คือถูกหรือผิดนั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะคะทำความเข้าใจง่ายๆก็คือ true คือถูก false คือผิดค่ะ read and write T for true ถ้าประโยคนั้นเป็นจริงให้ทำไมจ๊ะ write the letter T if the sentence is false so we write letter F ถ้าถูกก็คือใส่ตัว T ถ้าผิดก็ใส่ตัว F นะคะมีทั้งหมด10ข้อค่ะไปงานมีทั้งหมด10ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างกี่ข้อดีนักเรียนอยากได้กี่ข้อ10ข้อเลยเดี๋ยวจะทำให้ช่วยกันทำ3ข้อนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำไปทั้งหมด3ข้อได้มั้ยลูกได้นะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนทำนะคะถ้าประโยคไหนผิดนักเรียนต้องหาให้ด้วยว่าประโยคนั้นผิดตรงไหนถ้าจะแก้ถูกต้องเป็นอย่างไรนะมาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เขาบอกว่ายังไงลูกไหนอ่านได้ไหม
1: Lisa is 20 years old
0: true or false true or false are you sure true or falseOkay, I want to see your hands. Who said true? Show your hands, please. True. Who said false? Hands up. Hands up. Hands up. นั่นเลยไปทางแล้วค่ะว่าไงเอ่ย Okay, time. Hands down. Hands down. เอามือลงค่ะมีทั้งหมด2คำตอบมี2กลุ่มเลยเห็นต่างกัน LisaIs 20 years old. It's false. ผิดตรงไหนลูกเขาบอกผิดถูกต้องคำว่า 20. Lisa is not 20 years old. Lisa ไม่ได้อายุเท่าไหร
2: ่
0: 20 but Lisa is
2: 12
0: 12 years old. Lisa is 12 years old. แบบนี้นะคะนักเรียนต้องหายด้วยถ้ามันผิดอย่างไรนะคะแก้ไขให้ด้วยนะทีนี้ถัดมาข้อที่2ค่ะข้อที่2 Lisa has a big family true or false
1: true
0: or false yes this sentence is true Lisa has a big family because there are how many people again how many people
1: seven
0: there are seven people inher family ก็คือมีทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะนอกจากพ่อแม่แล้วมีใครด้วยนะมีลุงมีใครอีก
3: ม
0: ี
3: ป
0: ้าถัดมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่ทำเป็นตัวอย่างไปพร้อมกันนะอีก7ข้อเดี๋ยวเราต้องทำเองนะคะ Number 3 Tom is Lisa's father Tom is Lisa's father เราเพิ่งทำแผนผังครอบครัวของลิซ่าไปเองนะ True or falseTrue or false?
1: True.
0: The answer is true. Tom is Lisa's father. Tom is Lisa's father. ก็คือทอมเป็นใครของลิซ่าเป็นอะไรกับลิซ่าเป็นพ่อนะคะฉะนั้นอีก7ข้อข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ทำเองได้มั้ยลูกควรเชื่อมั่นในตัวนักเรียนอยู่แล้วนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเลยนะคะว่าทำได้แน่นอนค่ะทีนี้นะคะฝากถึงบทบาทคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะทบทวนคำสั่งใบงานที่4นะคะให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะระหว่างทำใบงานสังเกตและตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานค่ะสำหรับกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักเรียนนะคะกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงานที่4ค่ะโดยใช้ข้อมูลจากใบความรู้ที่1นะคะและหาความหมายเพิ่มเติมจากพจนานุกรมหรือจากคุณครูได้เลยค่ะ

0: Okay, time's up.
1: Yeah.
0: Have you finished?
1: Finished.
0: Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay. So this time, let's check the answers. Let's check the answer. ตรวจคำตอบค่ะนักเรียนค่ะ Change the blue pen to red pens. เปลี่ยนปากกาน้ำเงินเป็นปากกาแดงนะคะหรือเป็นปากกาตากสีก็ได้ค่ะมาเฉลยกันที่ข้อที่4ค่ะเราจะไปต่อข้อที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่า Lisa has two sisters. Lisa has two sisters. True or false?
2: False.
0: Who said true? True. True. No true. Okay, that's fine. So you said this sentence is false. Yes, that's right.ผิดตรงไหนลูกถ้าจะเปลี่ยนค่ะ Lisa has two sisters ไม่ใช่ให้เปลี่ยนตรงไหนลูก Lisa ไม่ได้มีพี่สาวหรือน้องสาว2คนแต่มีอะไรคะถ้าเปลี่ยนค่ะแก้ไขประโยคนี้ถูกต้องเป็น Lisa has two brothers ถูกต้องค่ะ two brothers spell brothersB R O T H E R T R E R S brothers Lisa has two brothers หรือเราสามารถบอกอีกแบบนึงก็ได้ถ้าเราจะไม่เปลี่ยนจาก sister เป็น brothers เราสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธก็ได้คือ Lisa doesn't have two sister ก็คือแปลว่าลิซ่าไม่ได้มีพี่สาวหรือน้องสาว2คนนั่นเอง So next sentence number 5 Lisa's mother is 43 years old True or false True or false
1: True
0: แม่ของลิซ่าอายุเท่าไหร่ลูก43ปีค่ะ Next to number 6 Bob is Timmy's brother BobIs Timmy's brother true or false? True or false? Said true. Very good. Bob is younger or older than Timmy. ฟังคำถามให้ดีนะ Bob, you said Bob is Timmy's brother. So Bob is older or younger than Timmy?Older or younger?
2: Older.
0: Older? Okay, ถูกต้องเพราะบ๊อบเป็นอะไรกับทิมมี
1: ่
0: เป็นพี่ชายฉะนั้นถ้าพี่ชายจะพูดว่า older brother ถ้าเป็นน้องชายจะพูดว่า younger brother ทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะพี่ชายใช้คำว่า older brother น้องชายYounger brother กลับมาที่พี่สาวค่ะถ้าพี่สาวน้องสาวใช้คำว่า sister เอาทีละอย่างก่อนนะพี่สาวหรือน้องสาวใช้คำศัพท์ว่า sister ถ้าเป็นพี่สาวนั่นแสดงว่าโตแล้วใช้คำว่าอะไร older sister น้องสาว youngersister ทีนี้เข้าใจของความหมายของสองคำนี้หรือยังลูกโอเคไปต่อกันที่ข้อที่7ค่ะ Timmy is 14 years old Timmy is 14 years old True or false True or false
2: False
0: ประโยคนี้ผิดค่ะทีนี้คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะ How to make this sentence true So Timmy is 10 yearsคำตอบข้อที่7นะคะก็คือไม่ใช่14แต่เป็น10ก็คืออายุกี่ขวบลูกกี่ปี10ขวบหรือ10ปีค่ะถัดมาข้อที่8ค่ะ Bob likes music Bob likes music True or false True or false Music แปลว่าอะไรดนตรีแต่เขาในประโยคในใบความรู้ของหนูเขาบอกว่า Bob likes playing guitar ใช่ไหมกีตาร์คือชอบเล่นอะไรกีตาร์ฉะนั้นชอบไหมดนตรี ชอบ this sentence is true ก็คือชอบเสียงเพลงแน่นอนค่ะเขาจึงเล่นกีตาร์เนาะสุดท้ายขอโทษค่ะขออภัยข้อที่9ค่ะ Lisa has no uncles Lisa ไม่มีใคร
1: ไม่มี
0: อังเคิลไม่มีคุณลุงใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ไม่มีคุณลุงคุณอาเลย false this sentence is false next to number 10 Jake is Tom's brother Jake true or false
1: true
0: or false
1: true.
0: The answer is true very good ทีนี้นะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะทีนี้ในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนขาอ่านักเรียนดูบนหน้าจอก่อนลูกในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนจะเจอเรื่องนี้ค่ะจะพบกับเรื่องนี้นะคะ My beloved family นั่นแสดงว่าเรายังอยู่เรื่องอะไรอยู่แน่นอน
1: family.
0: ยังอยู่กับ family นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องนำมานะคะก็คือใบงานที่5เรื่อง how often do you do this และใบงานที่6ค่ะเรื่อง having a good time 2ใบงานนี้นะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานเหล่านี้มาด้วยนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เพียงเท่านี้ค่ะ that's it for today class leader
3: class lady

0: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการ

0: ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับน่ารักไหมน่ารักเหมือนเดิมนะครับก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงปัจจุบันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันต์แต่ชั่วโมงนี้เหลือแค่อย่างเดียวแล้วเพราะว่านักเรียนเริ่มอ่านเก่งแล้วเก่งไหมเก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ครูจึงเหลือเพียงแค่การทบทวนการอ่านคำที่มีตัวการันต์ซึ่งมันก็ยากมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีคำอ่านมาให้ด้วยปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำแรกคำว่าหะหรือหันอ่านตามครับ
2: หะหรือหัน
1: หะหรือหัน
2: หะหรือหัน
1: ตัวรือนะครับก็จะออกเสียงเหมือนกับรอเรือเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงให้ถูกต้องคำที่สองอุปกรณ์
2: อุปกรณ์
1: อุปกรณ
2: ์อุปกรณ
1: ์คำที่สามกวีนิพน
2: ธ์กวีนิพนธ
1: ์กวีนิพนธ์คำที่4ภาพยนตร
2: ์ภาพยนตร
1: ์ภาพยนตร
2: ์ภาพยนตร
1: ์สังเกตว่าคำนี้ตัวการันต์มีกี่ตัวครับ2ตัวก็คือตัวตอเต่ากับรอเรือคำที่5อัศจรรย
2: ์อัศจรรย
1: ์อัศจรรย
2: ์อัศจรรย
1: ์คำว่าจันทร์ใช้รอหันออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดโดยที่ใช้สระอะในการผสมคำว่าจันเนี่ยเป็นรอหันก็จริงแต่เวลาอ่านก็จะมีไม่หันอากาศอยู่ข้างบนแล้วก็นอหนูเป็นตัวสะกดอ่านให้ถูกต้องนะครับคำที่6คุณศัพท
2: ์
1: คุณศัพท
2: ์คุณศัพท
1: ์คำที่7สร้างสรร
2: ค์สร้างสรรค์
1: สร้างสรรค์คำที่8คะหรือหาด
2: คะหรือหาด
1: คะหรือหาด
2: คะหรือหาด
1: เช่นเดียวกันตัวรื้อออกเสียงเหมือนรอเรือนะครับคำสุดท้ายคำที่9กรรมสิทธิ
2: ์กรรมสิทธิ
1: ์กรรมสิทธิ
2: ์กรรมสิทธิ
1: ์คำว่ากรรมคำนี้ก็มีรอหันเช่นเดียวกันแต่มีตัวสะกดคือมอม้าเพราะฉะนั้นก็ต้องออกเสียงเป็นมอม้าสะกดก็คือคำว่ากรรมแต่เวลาที่เขียนคำอ่านเราจะไม่เขียนกออะมอกรรมเราจะเขียนเป็นกออํากรรมนะครับอ่ะปรบมือให้ตนเองครับและคำถามกระตุ้นความคิดของครูในวันนี้นะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้นะครับคำถามอ่านพร้อมกันครับ

0: นักเรียนเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นป.1แล้วใช่ไหมป.1 2ป.3 ป.4 ป.5 นะครับนิทานพื้นบ้านที่นักเรียนรู้จักหรือเคยอ่านก็ได้หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ได้ยินมาก็ได้เรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมพัทริกาครับ
1: ดาวลูกไก่ค่ะ
0: ดาวลูกไก่คนอื่นล่ะครับมีไหมนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรบ้างที่เคยอ่านมาทันชนก
2: พระอภัยมณีค่ะ
0: พระอภัยมณีพระอภัยมณีก็จะเป็นวรรณคดีด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่นิทานพื้นบ้านนะครับนิทานพื้นบ้านที่นักเรียนเคยอ่านอาจจะเป็นเรื่องเล่าแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับยังไม่ใช่วรรณคดีคนอื่นล่ะครับมีไหมเรื่องอะไรบ้างช่วยกันนึกปลายทางนึกด้วยนะครับนึกได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ครูโอนำมาเสนอพร้อมกันเลยนะครับนิทานพื้นบ้านนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้าง
3: กระไรทอง
0: ต่อไป
3: ปลาขุ่นทอง
0: ต่อไปครับ
3: พิบูลทองแก้วหน้าหมาจันทโคโล
0: และครูมีเครื่องหมายไปยานใหญ่แสดงว่ายังมีอีกทำไมมีอีกเยอะมีอีกมากมายแล้วตอนป.5ที่เพิ่งเรียนผ่านมาจำได้ไหมตอนป.5ลงท้ายด้วยทอง
3: ส
0: ัง
3: ทอง
0: สังทองพระสังจำได้ไหมเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นจำได้ไหมศิรวิทย์ยิ้มจำได้เพราะว่าเคยไปแข่งท่องบทอักขยานบทนี้นะครับและครูก็มีรูปภาพเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านมาทำไมนำเสนอให้นักเรียนได้รู้จักกันแบบพื้นฐานนะครับภาพแรกเรื่องไกรทองพระเอกชื่อไกรทองนะครับต่อสู้กับจระเข้ยักษ์ชื่อว่า
3: ชาละว
0: ันเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดพิจิตรต่อมาครับเรื่องปลาบู่ทองนางเอกก็จะเอาอาหารเอารำอ่อนมาโรยที่ผิวน้ำเพื่อให้ปลาบู่ทองซึ่งเป็นใครเป็นแม่ของนางเอกนะครับก็จะเป็นนิทานพื้นบ้านของภาคกลางต่อมาครับแก้วหน้าหมารูปอาจจะไม่ชัดเป็นผู้หญิงที่หน้าตาแบบไหน
3: ม้า
0: หน้าตาเป็นม้าจึงเรียกว่าแก้วหน้าหมาชื่อเขาชื่อแก้วชื่อเล่นชื่อว่าแก้วแต่ด้วยหน้าตาเป็นม้าก็เลยเรียกว่าแก้วหน้าหมาและสุดท้ายนะครับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงนี้ก็ได้จันทโครบก็จะเป็นเจ้าชายผู้มีความกล้าหาญเก่งกล้านะครับแล้วก็ดูหล่อเหลาด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้านที่มีเลขหนึ่งก็คือเป็นชั่วโมงที่1และในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องบอกหลักการอธิบายในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นจากการอ่านนิทานพื้นบ้านเมื่อบอกหลักการได้แล้วก็ต้องเขียนอธิบายอาจจะเป็นการเขียนสั้นๆเป็นประเด็นเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจแบบง่ายแล้วก็บอกประโยชน์ของการเขียนแสดงความคิดเห็นได้การแสดงความคิดเห็นนักเรียนทราบไหมปลายทางทราบไหมครับว่า

0: การแสดงความคิดเห็นคืออะไร
1: ใครทราบบ้างยกมือตอบได้เลยครับตอบผิดตอบถูกไม่ว่าเร็วช่วยกันการแสดงความคิดเห็นคืออะไรเราเรียนข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นมาแล้วข้อคิดเห็นความคิดเห็นคืออะไรลองช่วยกันตอบครับ
2: ความคิดเห็นคือความเห็นของแต่ละคนครับคือความคิดของแต่ละคน
0: ก็คือความคิดของแต่ละคนการแสดงความคิดเห็นก็คือการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่งเหมือนกันไหม
3: ไม่
0: เหมือนเดี๋ยวมาดูความหมายพร้อมกันพร้อมกันครับ

0: เรามาดูอีกครั้งเขาบอกว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็คือการมีความคิดเห็นซึ่งเมื่อเพื่อนต่อเมื่อสักครู่นี้ความคิดเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับและรวมไปถึงทัศนคติด้วยใช่ไหมมุมมองและทัศนคติของคนเราต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีทัศนคติที่ดีบางคนอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับปรุงกันไปนะครับรวมไปถึงความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดเช่นวันนี้ถ้าครูให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวครูโอหวังว่าคงจะได้รับคำชมนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกด้วยใช่ป่าวลูกใช่ไหมครับเหมือนนักเรียนมีความรู้สึกต่อทะเลหัวหินที่ครูสอนไปเรื่องข้อเท็จจริงเขาคิดเห็นใช่ไหมครับต่อมาในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันสามารถแสดงแบบไหนได้บ้างการพูดเช่นพูดแสดงความคิดเห็นใช่ไหมง่ายกว่าไหมถ้าเป็นการพูดถ้าเป็นการเขียนล่ะก็ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือใช่ไหมครับใช่ไหมครับปลายทางเราก็จะเขียนเป็นตัวหนังสือในการแสดงความคิดเห็นต่อมาครับในส่วนของการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นการเขียนที่ทำไมแสดงความคิดเห็นความรู้สึกอารมณ์ของผู้เขียนถ้าเรามีอารมณ์ที่ร้ายมีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์เสียเราไปเขียนแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่างานเขียนนั้นจะออกมาดีไหมไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อมาอย่างที่บอกต้องเขียนในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงบวกไปบวกกับเพื่อนหรือเปล่าเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนใครตอบได้เร็วยกมือเลยเชิงสร้างสรรค์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ยกมือครับตอบได้เลยนะครับปลายทางตอบคำถามได้เลยการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนแบบไหนตอบตามความเข้าใจของเราเป็นยังไงครับเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนสร้างสรรค์นักเรียนเข้าใจคำว่าสร้างสรรค์ไหมนึกถึงความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสร้างสรรค์หมายถึงทำลายผู้อื่นไหมเสียดสีผู้อื่นได้ไหมไม่ได้แล้วทำไมไม่ตอบนะครับต่อมาในการเขียนเนี่ยก็จะต้องใช้ความรู้และทักษะถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเช่นครูให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องการ์ตูนโดเรมอนถ้านักเรียนไม่มีความรู้หรือไม่ไปศึกษาเรื่องโดเรมอนเลยนักเรียนจะเขียนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อาจจะเขียนได้แต่ได้ออกไม่ดีสุดท้ายต้องเขียนด้วยข้อมูลที่เป็นแบบไหนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเขียนมั่วๆได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนอย่างเป็นกลางการเขียนอย่างเป็นกลางคืออะไรเช่นครูจะเขียนวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือหนึ่งเรื่องมีตัวอย่างนะครับมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องที่ครูโออยากจะเขียนครูโอเขียนด้วยอารมณ์ของครูโอล้วนๆเขียนด้วยถ้อยคำภาษาที่ไม่เป็นกลางแบบนี้ดีไหมหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นยังไง
1: เส
0: ียชื่อถูกด้อยค่าเพราะฉะนั้นต้องเขียนแบบเป็นกลางหนังสือเล่มนี้ดีอย่างไรให้ประโยชน์ให้คุณค่าอย่างไรก็ต้องเขียนแบบเป็นกลางไม่เขียนเข้าข้างตนเองไม่เขียนเสียดสีผู้อื่นเข้าใจไหมนี่แหละคือหัวใจสำคัญในการเขียนแสดงความเขียนแสดงความ
1: ค
0: ิดเห็นนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนต่อมาหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่ในชั่วโมงนี้จะให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านแต่เดี๋ยวค่อยไปรู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนอ่านข้อที่หนึ่งพร้อมกันคำถามทำไมต้องอ่านให้จบทำไมต้องอ่านให้จบครับ
2: ถ้าอ่านไม่จบจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องค่ะ
0: อ๋อถ้าอ่านไม่จบก็จะทำให้ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นปลายทางครับเราต้องอ่านเรื่องนั้นให้จบนะครับจึงจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ดีต่อมาครับหลักการที่2ตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร เนื่องจากเป็นเนื้อเรื่องมีตัวละครมีสถานที่เราต้องตั้งคำถามให้ครบอ่ะกลุ่มที่4ตัวแทนตอบครับทำไมต้องตั้งคำถามจากเรื่องด้วย
2: ได้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่
0: ในเรื่องนั้นๆใช่ไหม
2: ใช่
0: ปรบมือให้เพื่อนต่อมาข้อที่3ข้อที่3เขียนให้ครบตามประเด็นคำถามหรือวัตถุประสงค์เช่นมีคำถาม5ข้อนักเรียนเขียนแค่3ข้อได้ไหมได้ไหมครับมีคำถาม5ข้อที่เป็นประเด็นแสดงความคิดเห็นแต่นักเรียนเขียนมาแค่3และอีก2ประเด็นมันก็ตกหล่นจริงไหมนะครับต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกันครูจะถามกลุ่มที่2การเขียนในเชิงสร้างสรรค์มีข้อเสนอแนะมีการสะท้อนคิดเป็นอย่างไรตัวแทนครับตัวแทนเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนตามความเข้าใจของพวกเรากลุ่มที่2ตัวแทนตอบครับใครยังไม่เคยตอบเลยยกมือขึ้นได้เลยลูกยกมือตอบได้เลยครับเขียนในเชิงสร้างสรรค์เป็นแบบไหนทำไมต้องเขียนเชิงสร้างสรรค์เร็วกลุ่ม2เอาเลยครับลูกมีคนตอบแล้วกลุ่มที่2
2: ผู้อ่านจะได้ไม่รู้สึกเบื่อค่ะ
0: ผู้อ่านจะได้ไม่รู้สึกเบื่อยังไม่ตรงประเด็นมากคนอื่นช่วยกันตอบการเขียนในเชิงสร้างสรรค์ทำไมต้องเขียนเชิงสร้างสรรค์ลูกใครช่วยเพื่อนได้บ้างทัพพัฒน์ได้ไหมนัทพัฒน์อ๋อต้องให้เรียกชื่อ นัทพัฒน์ช่วยเพื่อน
2: จะทำให้อ่านง่ายครับ
0: อาจจะทำให้อ่านง่ายก็ยังไม่ตรงประเด็นช่วยกันรัฐธรรมคนสุดท้ายละ
3: เป็นการเขียนที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเราเป็นกลางครับแล้วก็เป็นในเชิงบวกครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากเก่งมากจริงๆก็เก่งทุกคนนะครับช่วยกันเขียนในเชิงสร้างสรรค์คือเราเขียนแบบเป็นกลางเชิงบวกใช่ไหมเขียนในแง่ดีผู้อ่านรู้สึกแบบไหนอ๋อผู้เขียนคนนี้มีความเป็นกลางไม่ใส่ร้ายใครไม่เสียสีใครนะครับต่อมาข้อที่5ถามกลุ่มที่5เลยกลุ่มที่5เตรียมตัวใช้ถ้อยคำภาษาที่สุภาพและเหมาะสมกลุ่มที่5ช่วยกันวิเคราะห์หลักการข้อที่5เนี่ยในการเขียนแสดงความคิดเห็นทำไมต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมด้วยตัวแทนครับภาษาสุภาพมันดีอย่างไรมันดียังไงครับทำไมต้องใช้ใช้ภาษาสุภาพถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสม
2: ทำให้ดูน่าอ่านค่ะ
0: ทำให้ดูน่าอ่านแล้วก็มันดียังไงการใช้ภาษาที่สุภาพมันทำให้งานเขียนเป็นแบบไหนมีอะไรมีคุณค่ามีคุณค่าแล้วมีอะไรอีก
2: มีข้อคิดค่ะ
0: มีข้อคิดยังไม่ถูกต้องช่วยกันคิดใหม่กลุ่มที่5การใช้ภาษาที่สุภาพมันดีอย่างไรกับงาน

0: ขียนเวลาผู้อ่านมาอ่านนึกถึงผู้อ่าน
1: หน้าฟัง
0: ได้แล้วได้แล้ว
1: เพราะว่าหน้าอ่านค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือเอาง่ายๆครูถามง่ายๆนะถ้ามีคนเขียนหนังสือหรือเขียนข้อความมาให้เราอ่านเนี่ยเขาใช้ถ้อยคำหยาบคายเราอยากอ่านไหม
2: ไม่
0: อยากอ่านโอ้โหเขียนแต่ภาษาหยาบคายเขียนถ้อยคำที่ไม่ดีมาหาเราก็ไม่อยากอ่านแต่ถ้าเราเขียนถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมถูกต้องผู้อ่านอยากอ่านไหมใจขาวใจ
2: เรา
0: ถูกต้องแล้วข้อสุดท้ายหลักการนี้บอกไว้ว่าต้องมีการทำไมมีการทานในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การสะกดคำทำไมล่ะทำไมต้องมีการตรวจทานในเรื่องของการเขียนสะกดคำครูเคยพูดไปแล้วถ้าเขียนสะกดคำผิดความหมายก็จะ
2: ผิด
0: ความหมายเปลี่ยนเช่นคำว่ารักนักเรียนไปเขียนคำว่าลักเป็นลักขโมยมันก็ความหมายทำไมเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทั้ง6ข้อนี้ฝากให้นักเรียนจดจำแล้วก็นำไปใช้ในการแสดงความคิดเห็นให้ถูกต้องและกิจกรรมในวันนี้นะครับครูก็จะมีนิทานพื้นบ้านก็คือวรรณกรรมหรือเรื่องเล่าของชาวบ้านของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ภาคใต้มีหมดเลยนะครับแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปแต่วันนี้ครูจะนำเสนอนิทานเรื่องอ่านชื่อพร้อมกัน
2: เจ้าชายจันทโครบ
0: ปลายทางครับปลายทางรู้จักนิทานเรื่องจันทโครบไหมเป็นนิทานพื้นบ้านต้นทางล่ะรู้จักไหมรู้จักเอาใครไม่รู้จักเอามือลงทั้งห้องใครไม่รู้จักนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบเอามือลงใครไม่รู้จักอ้าวแล้วคนที่ไม่ยกมือขึ้นคือรู้จักใช่ไหมแบบไหนใครรู้จักยกมือขึ้นใครรู้จักนิทานเรื่องนี้ยกมือขึ้นใครไม่รู้จักเอามือลงแน่งงซะแล้วปลายทางก็งงเช่นเดียวกันเอามือลงหน้าหลังตรงเวลาในการอ่านออกเสียงนิทานจะต้องนั่งหลังตรงนะครับเสียงจะได้ออกมาจากปอดแล้วก็เสียงดังเดี๋ยวให้ต้นทางและก็ปลายทางนะครับอ่านนิทานเป็นการอ่านออกเสียงพร้อมกันต้นทางพร้อมยังต้นทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วสู้หน่อยเหมือนจะง่วงแล้วกลับบ้านมาจะต้องอ่านให้ได้สู
2: ้
0: โอ้ยไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับอ่านพร้อมกัน3 4

ันทโครบก็เป็นเจ้าชายนะครับในเมืองใหญ่เป็นลูกชายของพระเจ้าพรหมทัตภายภาคหน้าเนี่ยก็จะเติบโตไปเป็นพระราชาครองเมืองแทนพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นพ่อจึงต้องออกไปร่ำเรียนวิชาเพื่อมาปกครองบ้านเมืองคือในสมัยก่อนเนี่ยเจ้าชายก็จะต้องไปร่ำเรียนวิชาการต่อสู้การสงครามการปกครองบ้านเมืองนะครับเพื่อที่จะมาปกครองบ้านเมืองได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

0: การตะโขรบที่สงสัยไหมสงสัยครูก็สงสัยเอ๊ะนายพระอบนี่มันมีอะไรนักหนาพระฤาษีจึงสั่งการชับให้แน่นหนักว่าห้ามเปิดนะถ้าเปิดแล้วจะมีอันตรายเธอคิดว่าจันทโครบอยากเปิดไหมอ
1: ยาก
0: นักเรียนคิดว่าจันทโครบอยากเปิดไหม
1: อยาก
0: ถ้าเป็นพวกเราอยากเปิดไหมอ
1: ยาก
0: ครูนี่เปิดตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากอาสมของพระฤาษีเลยนะครับเมื่อเปิดแล้วแต่ใจของจันทโครบทำไมก็ยังนึกกังวลอยู่เอ๊พระเจ้าตาหรือพระฤาษีเนี่ยไม่ให้เปิดสั่งกำชับสุดๆเลยแต่จันทโครบก็ยังกังวลอยู่ถูกไหมแต่สุดท้ายเรามาดูพร้อมกัน

0: นางโมราสวยไหมครับ
1: สวย
0: ฟังจากดูจากตัวหนังสือเนี่ยนางโมราสวยมากเพราะบอกว่านางโมราสุดสวยจันทโครบก็ตกหลุมรักและขอนางโมราเป็นชายาแปลกไหมทำไมคนออกจากพระอบได้คนตัวย้ายใหญ่พระอบเล็กนิดเดียวมันเป็นนิทานพื้นบ้านนะครับมันเป็นจินตนาการของผู้แต่งหลังจากนั้นมีใครแอบมาซุ่มดูอยู
2: ่โจรป่า
0: โจรป่าโจรป่าน่ากลัวไหม
2: น่ากล
0: ั
2: ว
0: น่ากลัวรู้ได้ยังไงโจรป่านี้น่ากลัวนะครับแอบซุ่มดูอยู่แล้วก็ออกมาเพื่อที่จะขอนางโมราใช่ไหมโจรป่าก็หลงรักนางโมราเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไป

0: จนป่าเห็นนางโมราทำไมอยากได้แล้วก็กล่าวหาจันทโครบกับนางโมราว่ามาบุกรุกในยังถิ่นของตนสุดท้ายผู้ชายทั้งสองทำไมกันต่อสู้กันอย่างดุเดือดองอาจกล้าหาญนะครับแล้วก็สู้กันไปอยู่สักพักรู้ผลแพ้ชนะยัง
1: ยัง
0: เดี๋ยวติดตามนะครับต่อไปเลยครับ

0: ก็หลังจากที่ทั้งสองต่อสู้กันยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเด็ดขาดนะครับก็กึ่งๆเสมอกันประมาณนั้นนะครับทั้งปลายทางด้วยฟังด้วยนะครับทีนี้นางโมราก็เริ่มมีสองใจแล้วตอนนี้ใจหนึ่งก็แอบชอบจนป่าด้วยนะครับตอนที่ยื่นพระขันไปไว้ตรงกลางด้ามของพระขันได้หันไปทางโจรป่าส่วนปลายคมเนี่ยก็หันไปทางจันทโครบโจรป่าได้ทีก็เลยคว้าพระขันนั้นไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปพร้อมกันครับ
1: จ้า

จันทโครบก็ถูกโจรป่าแทงเสียชีวิตส่วนนางโมราก็ตัดสินใจไปเป็นเมียของโจรป่าทิ้งจันทโครบจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นนะครับต่อไป

โกรธที่นางโมราสองใจขนาดเป็นเมียจนป่าอยู่แต่พอหิวก็ยอมไปเป็นเมียของพญานกแต่พญานกตัวนั้นใช่พญานกจริงๆไหมไม่ใช่เป็นพระอินทร์แปลงกายมาเพื่อทดสอบจิตใจของนางโมราสุดท้ายนางโมราก็สองใจจริงๆนะครับต่อมา

สุดท้ายเป็นยังไงครับจันทโครบก็ได้พบกับชีวิตที่ดีกว่าหลังจากที่ถูกนางโมราทรยศนะครับก็ได้ไปพบรักกับใครนางมุจลินลูกของพญานาคแล้วก็มีโอรสด้วยกันสุดท้ายกลับไปครองราชที่บ้านเมืองของจันทโครบนะครับก็สมดังหวังวาดปรารถนาหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ฝึกอ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นแต่ในชั่วโมงนี้เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นจากประเด็นคำถามทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อโดยนักเรียนเนี่ยใช้ความคิดเห็นของตนเองพร้อมแสดงเหตุผลประกอบด้วยนะครับใบงานของนักเรียนนะก็จะมี5ข้อด้วยกันสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกใบงานที่7ให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำวิชาได้เลยนะครับการแสดงความคิดเห็นนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีเหตุผลถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ดูแนวคำตอบใบงานพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและก็ปลายทางช่วยกันดูคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1ประเด็นที่เกี่ยวกับตัวละครเขาบอกว่านักเรียนชอบตัวละครใดมากที่สุดสำหรับครูโอเนี่ยครูโอชอบจันทโครบเพราะมีความกล้าหาญและมีความซื่อสัตย์ใครเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยงั้นเป็นหนูแล้วกันครับหนูตอบคำถามขยายความ
1: คือเพราะว่าจันทโครบเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเดียวใจเดียวค่ะ
0: สำหรับหนูก็ชอบจันทโครบเหมือนกันกับครูโอนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนต่อมาประเด็นที่2นักเรียนคิดว่าการกระทำของใครไม่เหมาะสมเพราะอะไรสำหรับครูโอเนี่ยครูโอมองว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของครูโอนะนางโมรานะครับเพราะว่านางโมราส่งมีดให้กับโจรผู้ซึ่งเป็นทำไมคู่ต่อสู้ของสามีตนเองอยู่แบบนี้เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมใครคิดเห็นเหมือนกับครูโออ่ะหนูเหมือนเดิม
1: เพราะว่านางโมราเป็นคนที่

0: แอบรักคนอื่นค่ะไม่ได้รักแค่สามีตัวเองค่ะ
1: แอบรักคนอื่นด้วยก็คือมีใจให้กับโจรป่านอกจากสามีของตัวเองปรบมือต่อมาครับในประเด็นที่3นิทานเรื่องจันทโครบเนี่ยสะท้อนปัญหาอย่างไรสำหรับครูโอก็คือสะท้อนปัญหาเรื่องการไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักนั่นเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ไม่ควรทำร้ายกันใครคิดเห็นเหมือนกับครูโอครับลาลานาคิดเห็นเหมือนกับครูโออย่างไรบ้าง
2: คิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าในสังคมก็มีคนแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะ
1: ปรบมือต่อมาประเด็นที่4ลาลานาจะตอบเหมือนเดิมไหมประเด็นที่4อ่ะเหมือนเดิมข้อคิดจากนิทานเรื่องจันทโครบคืออะไรสำหรับครูโอนะครับควรมีรักเดียวใจเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักลาลานาคิดเห็นอย่างไรเอ่ย
2: ควรมีรักเดียวใจเดียวเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อคนรักด้วยเช่นกันค
1: ่
2: ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราสรุปพร้อมกันเลยนะเกี่ยวกับประเด็นที่5ประเด็นที่5นักเรียนจะนำข้อคิดจากนิทานเรื่องจันทโครบไปปรับใช้ได้อย่างไรสำหรับความคิดเห็นของครูโอก็คือเป็นคนรักเดียวใจเดียวช่วยเหลือพึ่งพากันแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักเดี๋ยววันนี้นะครับจะให้เพื่อนของเรานะครับมาพูดสรุปเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเรื่องจันทโครบพร้อมยังหัวหน้าห้องของเรานนทพัฒน์พร้อมแล้วปรบมือให้เพื่อนครับอยู่หน้าห้องเลยแนะนำตนเองแล้วก็พูดนำเสนอได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์นิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับวันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจันทโครบครับจันทโครบเป็นนิทานที่ให้เราครับมันเป็นนิทานสอนใจเรื่องความรักครับเราควรรักเดียวใจเดียวครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรักครับเช่นยกตัวอย่างเช่นจันทโครบครับจันทโครบเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่เหมือนนางโนราที่เป็นคนเจ้าชู้หลายใจครับข้อคิดที่ได้จากนิทานนี้คือเราควรรักเดียวใจเดียวแล้วซื่อสัตย์ต่อกันครับขอบคุณครับ
1: จบแล้วปรบมือให้เพื่อนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับออกมาพูดสรุปหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้วิธีการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีควรเขียนอย่างไรการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีต้องเขียนอย่างไรเดี๋ยวขออาสาสมัครตอบคำถามด้วยการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีควรเขียนอย่างไร
4: ไม่ใช้คำหยาบครับ
1: ไม่ใช้คำหยาบอะไรอีก
4: ใช้ถ้อยคำสุภาพครับ
1: ใช้ถ้อยคำสุภาพอะไรอีกครับ
4: เขียนให้สร้างสรรค์ครับ
1: เขียนในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเขียนให้ถูกต้องตามอะไรด้วย
4: ถูกต้อง
1: ตามหลักการ
4: เขียน
1: ตามหลักการเขียนแสดง
4: ความคิดเห็นคร
1: ับปรบมือให้เพื่อนก็จะต้องเขียนในเชิงสร้างสรรค์มีเหตุผลเขียนด้วยความเป็นกลางเมื่อสักครู่มีใครเขียนเข้าข้างจันทโครบไหมมีใครเขียนว่านางโมราแบบหยาบคายแบบเสียหายๆไหมไม่มีเราก็เขียนด้วยความเป็นกลางตามเนื้อเรื่องใช่ไหมนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้าน2วงเล็บเดี๋ยวเราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานเรื่องนี้นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือ
5: ใบวาทูที่แปดเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องใบนาที่แปดเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
1: และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือบทอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้านในประเด็นที่เป็นคำถามคำถามแต่ละคำถามก็จะมุ่งหมายให้นักเรียนให้ผู้อ่านได้ตอบในสิ่งที่ผู้คำถามได้ตั้งไว้ส่วนผู้ตอบคำถามก็คือตัวเราเองเนี่ยก็ต้องตอบคำถามแบบเป็นกลางเขียนแสดงความคิดเห็นให้ถูกต

0: ต้องแล้วก็ในเชิงสร้างสรรค์ด้วยเหมือนกับที่เราเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจันทโคลบนางโมราเราก็ต้องเขียนด้วยความเป็นกลางใช่ไหมไม่ใช้ถ้อยคำที่เสียดสีตัวละครมากจนเกินไปสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นต้องเขียนในเชิงสร้างสรรค์และมีเหตุผลสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในนะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6-7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับมีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานาทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเวนมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยจะพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์วิ่งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลย

0: ต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้
4: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
2: ๆใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
6: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่น

0: ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincom

0: www.cloud.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30 วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27 พฤษภาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสอีโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21 วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53 คนเป็นเวลา21 วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21 พฤษภาคมถึง 25 พฤษภาคม 2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53 คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12 คนและยูกันดา41 คนทั้งนี้ในยอด53 คนนั้นเป็นบุคคลจาก16 สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867 คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214 คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5 คนแล้วก็เสียชีวิต1 คนแม้ประเทศไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21 วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2 ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้ง2 ประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากักกันอย่างน้อย21 วันแบ่งเป็น2 กรณีนะคะ ก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรืออาคองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
0: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21 วันแม้จะไม่มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของ

สถาบันบำราศนราดูรซึ่งนางวินดาคงเดชศักดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูรก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียน

0: ที่สถาบันบำราศนราดูรแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นและจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ21วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี
1: ้ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์กไว้ว่าให้ดรอปลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีกหนึ่งรอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำราศของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
2: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
0: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและไรเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสารต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
3: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ mm-hmm. คือไม่ควรจะมีจุดตัด อย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอารอยฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแหละว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจากกันให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าระบบตัวร่วมค่ะที่จะมีการ

0: ร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทม.ที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
1: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสารเวลามีเหตุ
2: ครับ
1: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
2: ครับ
1: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลละนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
2: ม
1: สัปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมแล้วก็บอกว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
3: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ทาง NBT นะครับเวลา 19:30 น
0: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบยิงตำรวจและภรรยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติเมาะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
4: เพียงสักน้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านวันนั้นอ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
0: เป็นน้ำนมนะคะของนางปาติเมาะยางโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีสุหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
3: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึกษาของลูกตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
0: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะนางภาติเมาะสดีมาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรีนาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กหญิงอัฟรีนาที่มี

0: แผลถลอกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.และข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็สารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังย่อพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
0: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่พัญญาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ43ปีภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะไปพบอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรียุทธ โชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากภรรยาของผู้ต้องหาเขาแจ้งความว่าลูกสาวเขาวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำราวอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ครับตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างอื่นถูกไหม
3: ก็เคยทำในคดียาเสพติดปี8เดือนใช่ไหม
2: ครับเคยตอนนั้นคือไม่เคย
3: มี5-4ครับประมาณ
2: ตัวสุดท้ายคือแล้วครอบหรือตอนนี้คือเขาให้การปฏิเสธแต่ว่าพยานหลักฐานแล้วก็ยังไม่ได้เลยครับจะดำเนินคดีต่อไป
3: ก็ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับแต่ในเรื่องของเขาปฏิเสธ
2: ถ้างั้นก็การดำเนินคดีก็จะมีในส่วนของ
3: คดีน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปว่ากันตามแต่ละพยานหลักฐานต่อไป
4: แล้วได้ทำอะไรเขาไหมในบ้านลูกนะคะตัวเด็ก
5: ปฏิเสธ
4: ด
5: ูก็ยังงงครับ
4: งงอาจารย์เป็นแก้กรรมเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าทางไสยศาสตร์หรือว่าเหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์ อะไรหรือเปล่าคะ
5: แม่ครับครับผม
1: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณครับและก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4ครับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
0: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่าง3กรณีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น Rกับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
6: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด

0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้เช่นเคยครับพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งนักเรียนจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องปัจจัยการผลิตจำได้ไหมครับปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่
2: ด
1: ิน ทุ
2: น
1: แรงงานเก่งมากเลยครับนักเรียนนักเรียนปลายทางนะครับจำได้ไหมครับปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ตอบมาแล้วครับว่าประกอบไปด้วยที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการเก่งมากๆเลยครับที่จำได้มาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่มีชื่อว่าปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะครับบอกว่านักเรียนอธิบายปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ครับต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้โดยครูจะมีสถานการณ์ให้พวกเราได้วิเคราะห์กันว่าจากสถานการณ์นี้นะครับมันจะตรงกับปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการในข้อไหนต่อมานะครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนักเรียนเห็นคุณค่าของการเลือกซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดครับนี่นะครับก็เป็นจุดประสงค์ทั้ง3ข้อที่พวกเราจะต้องบรรลุในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าครูขอสอบถามนักเรียนก่อนนักเรียนในห้องนี้นักเรียนคนใดชอบทานไอศกรีมบ้างครับโหหมดทุกคนหรือเปล่ามีไหมอ่ะเกือบหมดเอามือลงได้ครับอ่ะเกือบที่จะหมดทุกคนนะครับมีบางคนก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับชอบไอศกรีมเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าครับน่าจะชอบเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อนักเรียนชอบทานไอศกรีมดังนั้นวันนี้นะครับครูจะมีไอศกรีม3แบบมาให้พวกเราได้เลือก

0: ทานกันดีใจไหมครับดีใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอศครีมทั้ง3รูปแบบเลยครับว่าแต่ละรูปแบบนี้ครับแตกต่างกันอย่างไรมีราคามีรสชาติแล้วพวกเราจะชอบไอศครีมรูปแบบไหนเรามาดูรูปแบบแรกกันเลยครับรูปแบบแรกน่าทานไหมครับนักเรียนน่าทานมากอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นรสอะไร
1: ช็อกโกแลต
0: น่าจะเป็นรสช็อกโกแลตราคาอยู่ที่กี่บาทครับ
1: 60
0: บาทอันนี้นะครับรสช็อกโกแลต60บาทต่อไปรูปแบบที่2อันนี้น่าทานไหมครับอันนี้น่าจะผสมหลายๆรสใช่ไหมครับมีรสอะไรบ้างใครตอบครูได้บ้างอันไหนสตรอเบอรี
1: ่
0: สีไหน
1: สีชมพ
0: ูมันคือสตรอเบอรี่หรือเปล่ามันคือราสเบอร์รี่นั่นเองราสเบอร์รี่สีชมพูสีม่วงล่ะสีม่วงเป็นบลูเบอร์รี่แล้วก็สีเขียวล่ะน่าจะเป็นใบอะไรใบมิ้นดังนั้นรูปแบบที่2นะครับก็เป็นไอศครีม3รสชาติก็จะมีรสราสเบอร์รี่รสบลูเบอร์รี่รสมิ้นครับราคาอยู่ที่กี่บาทครับ
1: 100
0: บาทต่อไปรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่3เป็นไอศครีมรสอะไรนักเรียนไทยน่าจะกะทิไม่กะทิก็วานิลาใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรโรยด้วยมีถั่วลิสงแล้วก็มีลูกอะไรที่ลูกชีสแล้วก็ห่อด้วย
1: ขนม
0: ปังราคากี่บาทครับ
1: 30
0: บาทนี่นะครับก็เป็นไอศครีม3รูปแบบที่ครูไหมพวกเราได้ดูกันต่อไปเข้าสู่คำถามของครูจากภาพไอศครีมทั้ง3ภาพนักเรียนจะเลือกหมายเลขใดแล้วก็เพราะเหตุใดเดี๋ยวครูจะสุ่มถามให้นักเรียนคิดในใจว่าทำไมฉันเลือกหมายเลข2ทำไมฉันเลือกหมายเลข1แล้วก็เพราะเหตุใดสามารถปรึกษากับตัวเองได้เลยไหนลองทบทวนตัวเองสิถ้าเป็นฉันจะชอบหมายเลขไหนแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางด้วยครับตัดสินใจได้ยังเอ่ยหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวครูจะสุ่มเลยพวกเรามีทั้งหมดกี่คนเอ่ย
1: 30
0: คนสุ่มเลขที่ดีก่อนเนาะเราอยู่ป.6เอาเลขที่6กันแล้วกันเลขที่6จับไมค์พูดเลย
2: หมายเลข1ครับ
0: ชอบหมายเลข1เพราะอะไรครับ
2: เพราะดูน่ากิน
0: ดูน่ากินเพราะว่าชอบอะไร
2: ชอบช็อกโกแลต
0: ชอบช็อกโกแลตก็เลือกหมายเลข1โอเคขอบคุณครับต่อไปสุ่มอีกหมายเลขอะไรดีนะหมายเลข20กันแล้วกันชอบไอศครีมหมายเลขไหนครับ
3: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่ามันคุ้มราคาค่ะ2ลูก60บาท
0: คุ้มราคา2ลูก60บาทแล้วรสช็อกโกแลตล่ะเราชอบไหม
3: ชอบค
0: ่
3: ะ
0: ชอบช็อกโกแลตด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยโอเคขอบคุณครับต่อไปอีกคนนึงเลขที่3
4: ชอบหมายเลข3ครับเพราะว่ามันราคาถูกดีแล้วก็อร่อยพอๆกันไม่ต้องเสียเงินซื้อเยอะ
0: โอเคหมายเลข3บอกว่าราคาถูกดีพ่อคือราคาโอเคขอบคุณครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับชอบหมายเลขไหนเอ่ยก็น่าจะชอบแตกต่างกันไปแต่ละคนนี่นะครับจากทั้งหมดที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นราคาที่ถูกแล้วก็เพราะความชอบสิ่งเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าปัจจัยกำหนดความต้องการซื้อสินค้าก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามีปัจจัยอะไรบ้างที่นักเรียนนำมาประกอบการพิจารณาเมื่อสักครู่ที่พวกเราได้ดูไอศครีมไปพวกเราก็ได้ตอบแล้วว่าเป็นพวกราคาแล้วก็ความชอบส่วนตัวที่ว่าชอบทานช็อกโกแลตครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้ปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้ามีอะไรบ้าง จะตรงกับที่นักเรียนตอบไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าเรามาดูกันเลยครับข้อที่1 นะครับปัจจัยข้อที่1ก็คืออย่างไรครับนักเรียน
1: รสนิยมของผู้บริโภค
0: ถูกต้องครับรสนิยมของผู้บริโภคครับผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือบริการใดนั้นขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนตัวของผู้บริโภคอย่างเช่นความต้องการในการซื้อเครื่องสำอางถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะสูงหรือว่าต่ำ
1: ต่ำ
0: ความต้องการในเครื่องสำอางของผู้ชายความต้องการซื้อก็จะต่ำส่วนผู้หญิงความต้องการซื้อเครื่องสำอางก็จะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าผู้หญิงชอบแต่งหน้าหรือว่าเมื่อสักครู่ความชื่นชอบส่วนตัวก็คือนักเรียนส่วนมากจะชื่นชอบทานไอศกรีมรสช็อกโกแลตนั่นเองอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลครับต่อไปปัจจัยข้อที่2ที่จะมากำหนดในการซื้อก็คือราคาสินค้านั่นเองครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้นผู้บริโภคจะซื้อในปริมาณที่ยังไงลดลงหรือมากขึ้นลดลงในทางตรงกันข้ามเมื่อสินค้าราคาลดลงปริมาณความต้องการซื้อก็จะ
1: เพ
0: ิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับเช่นหน้าโรงเรียนตอนเย็นขายไอศกรีมอีกแล้วร้าน A กับร้าน B ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันเลยแล้วก็ไอศกรีมเหมือนกันเลยไหมครับเหมือนกันเลยไหมหน้าตารสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่าร้าน A ขายกี่บาทครับถ้วยกี่บาท
1: 20
0: ร้าน B ขายถ้วยละเท่าไหร่ครับ50บาทดังนั้นความต้องการซื้อร้าน A จะสูงหรือต่ำครับ
1: ส
0: ู
1: ง
0: เพราะว่าราคาถูกความต้องการซื้อไอศกรีมร้าน B ก็จะ
1: ต
0: ่ำเพราะว่าราคา
1: แพง
0: นี่นะครับก็คือกฎของอุปสงค์ด้วยเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในตอนมัธยมกฎอุปสงค์กฎอุปทานหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งมาโรงเรียนปากกาหายจะต้องซื้อปากกาแล้วสองมี2ร้านให้เลือกสินค้าเหมือนกันเลยร้านค้าที่1ขายด้ามละ5บาทร้านค้าที่2ขายด้ามละ10บาทนักเรียนคิดว่าความต้องการซื้อร้านที่1สูงหรือว่าต่ำสูงเพราะว่าราคาถูกส่วนความต้องการซื้อในร้านที่2ก็จะต่ำเพราะว่าราคา
1: แพง
0: ต่อไปนะครับปัจจัยข้อที่3ที่จะมาเกี่ยวข้องในการเลือกซื้อสินค้าก็คือรายได้นั่นเองครับเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะบริโภคเพิ่มขึ้นหรือว่าซื้อสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเงินเดือนเดือนละกี่บาทครับภาพแรกเดือนเท่าไหร่รายได
1: ้
0: รายได้เดือนละ 15,000 ต่อเดือนช่วงนี้มีผลไม้ชนิดนึงกำลังให้ผลผลิตเลยทุเรียนใช่ไหมทุเรียนตอนนี้ราคากิโลละกี่บาทแล้วครับประมาณ150 160ถึง200ใช่ไหมสมมติว่าครูเนี่ยรายได้ 15,000 เองแต่อยากกินทุเรียนมากเงินออกเลยดังนั้นรายได้15,000ทุเรียนมันก็แพงกินแค่กี่ลูกพอ
1: 1
0: ลูกพอหรือว่าต่อมาครูรายได้มีการเพิ่มขึ้นจาก 15,000 เนี่ยครูอัพรายได้ไปเดือนละ 30,000 รวยขึ้นแล้วมีตังค์ขึ้นแล้วใช่ไหมทุเรียน1ลูกเนี่ยไม่พอต้องกินสักกี่ลูกเอ่ย
1: 2
0: อาจจะกินถึง3ลูกเพราะว่าฉันมีรายได้สูงขึ้นก็มีกำลังในการซื้อทุเรียนมากขึ้นใช่ไหมมากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือปัจจัยเรื่องรายได้ครับหรือว่านักเรียนง่ายๆเลยได้เงินมาโรงเรียนวันละ40บาทแล้วก็เจอร้านค้าขายไส้กรอกกินกี่ลูกดีได้เงินมา40 2ลูกพอเนาะได้ตังค์มาไม่เยอะหรือว่าอีกวันนึงโอ้ปรากฏว่าแม่ให้เงินเพิ่มได้วันละ70บาทเลยจากไส้กรอก
1: 4ชิ้น
0: จากไส้กรอก2ชิ้นก็จะเพิ่มเป็นกี่ชิ้นดีก็อาจจะเพิ่มเป็น4ชิ้นเพราะว่าเรามีอะไรเพิ่มขึ้นเรามีเงินเพิ่มขึ้นเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับแต่ไส้กรอกกินมากมันก็ยังไงไม่ดีนะครับหรือว่ายกตัวอย่างเรื่องมูลค่าบ้าน อ่ะมนุษย์เงินเดือนไม่เยอะเงินเดือน

0: ื่นห้าสองหมื่นซื้อบ้านก็หลังพออยู่เล็กๆใช่ไหมนกน้อยทำรังแต่อะไรสำนวนไทย
1: นกน
0: ้
1: อยทำร
0: ัง
1: แต่
0: พอตัวบ้านไม่ต้องใหญ่มากหรือว่าต่อมาเป็นเศรษฐีแล้วบ้านก็ต้องไงก็ต้องอลังการมี 2-3 ชั้นก็จะมีมูลค่ามากกว่าบ้านของมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่รายได้ไม่สูงนี่นะครับก็เป็นปัจจัยเรื่องอะไรในการซื้อสินค้าปัจจัยข้อนี้คือปัจจัยเรื่องรายได้ต่อไปนะครับเป็นปัจจัยเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องฤดูกาลนั่นเองครับปริมาณความต้องการซื้อสินค้าบางประเภทก็จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นฤดูอะไรในภาพฤดูหนาวนักเรียนคิดว่าฤดูหนาวอะไรจะขายดี
2: ชาร้อน
0: ชาร้อน
2: เ
0: สื้อกันหนาวถุงมือสตรอเบอรี่ทำไมกินต้องกินเสื้อกันหนาวเพื่อนบอกแล้ว
2: ผลไม้
0: เมืองหนาวใช่ไหมพออกผลผลิตได้เยอะรองเท้าบูทนี่นะครับก็เป็นปัจจัยความต้องการซื้อที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลก็คือถ้าฤดูหนาวพวกเราก็สามารถก็จะซื้อเสื้อกันหนาวนั่นเองเพื่อให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวหรือว่าต่อมาฤดูอะไรครับฤดูฝนนักเรียนคิดว่าฤดูฝนเนี่ยคนต้องการซื้ออะไรกันต้องการซื้อร่มนั่นเองหรือว่าเสื้อกันฝนก็ได้เพราะว่าฝนตกถ้าไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนก็จะเปียกนั่นเองครับต่อไปอีกฤดูหนึ่งฤดูร้อนฤดูร้อนสิ่งที่จะขายดีก็คือ
2: แว่นก
0: ัน แว่นกันแดดก็ได้แล้วก็น้ำดื่มเย็นๆแล้วก
2: ็
0: แอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศแล้วก็พัดลมหรือว่าหมวกอะไรก็ได้หมดเลยนี่นะครับสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมาพัดลมก็จะขายดีในฤดูร้อนสิ่งนี้นะครับก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือฤดูกาลนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูปัจจัยข้อที่5ในการเลือกซื้อสินค้ากันครับก็คือการคาดคะเนของราคาสินค้านึกออกไหมว่ามันจะเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการซื้ออย่างไรการคาดคะเนเช่นนะครับการคาดคะเนของราคาสินค้าจะส่งผลต่อปริมาณความต้องการซื้อในปัจจุบันเช่นถ้าคาดการว่าราคาน้ำมันหรือว่าข้าวสารจะเพิ่มขึ้นประชาชนก็จะซื้อเก็บไว้ทำให้ปริมาณความต้องการซื้อขณะนั้นก็จะสูงนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักข่าวประกาศว่าเดือนหน้าราคาน้ำมันพืชจะแพงจากปัจจุบันเดือนนี้ราคาน้ำมันพืชเนี่ยขวดละ40แล้วปรากฏว่านักข่าวบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยรัฐบาลจะเพิ่มราคาน้ำมันพืชเป็นขวดละ50นักเรียนคิดว่าเดือนนี้เนี่ยความต้องการในการซื้อน้ำมันพืชจะสูงหรือว่าลด
2: ส
0: ูงเพราะว่าเดือนหน้ามันจะแพงใช่ไหมหรือว่าง่ายๆเลยราคาน้ำมันดีเซลเบนซินรัฐบาลบอกว่าพรุ่งนี้ราคาน้ำมันจะบวกเพิ่มไปลิตรละ1บาทดังนั้นวันนี้คนก็ต้องไปเร่งเติมน้ำมันความต้องการซื้อน้ำมันก็จะสูงในวันนี้ครับต่อไปปัจจัยข้อที่6ก็คืออะไรครับนักเรียน
3: สินค้าที่ใช้ทดแทนกันได
0: ้ข้อที่6สินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ครับถ้าหาสินค้าชนิดหนึ่งไม่ได้สามารถใช้สินค้าอีก1ชนิดมาทดแทนกันได้ด้วยความที่คล้ายคลึงกันทั้งรูปลักษณ์หรือว่ารสชาติยกตัวอย่างเช่นแม่ค้าขายส้มตำเขาต้องใช้อะไรในการใส่ส้มตำ
2: มะนาว
0: ดังนั้นมะนาวเนี่ยนักเรียนก็จะมักจะได้ยินว่าช่วงนี้ราคามะนาวไง
2: แพง
0: ราคามะนาวสูงมะนาวขาดตลาดดังนั้นสินค้าที่อาจจะมาใช้ทดแทนความเปรี้ยวของมะนาวได้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นถูกต้องเก่งมากมะขามเปียกนั่นเองมะขามเปียกช่วงนั้นก็จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพราะมะนาวเนี่ยอาจจะขาดตลาดหรือว่าราคาสูงเกินไปต่อไปสมมุติว่าเราจะผัดกะเพราหมูสับปรากฏว่า หาหมูไม่ได้แม่ค้าไม่มาขายหมูเลยหรือว่าหมูราคาแพงมากในช่วงนั้นก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้เนื้ออะไรแทน
1: ไก่
0: ก็อาจจะมาใช้เนื้อไก่แทนเพราะว่านะราคาเนื้อไก่เนี่ยมันราคาถูกกว่าราคาเนื้อหมูนั่นเองครับต่อมาตัวอย่าง
1: กาแฟ
0: จะไปทำงานในตอนเช้าแล้วก็แวะร้านกาแฟปรากฏว่าเอ๊ะร้านกาแฟปิดร้านกาแฟยังไม่เปิดเลยตอนเช้าแต่ต้องดื่มเพราะว่ามันจะง่วงใช่ไหมมาทำงานก็ปรากฏว่าหันไปดูร้านข้างๆมีร้านชาปรากฏอยู
1: ่
0: แล้วก็สามารถซื้ออะไรแทนได
1: ้
0: เราก็สามารถซื้อชาแทนได้เมื่อสักครู่ที่เพื่อนบอกเนี่ยเพราะว่ามีคาเฟอีนเหมือนกันก็ทำให้ตื่นตัวไม่ง่วงได้เช่นเดียวกันนี่นะครับก็คือสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ครับนอกจากสินค้าที่ครูยกตัวอย่างนักเรียนคิดว่ายังมีสินค้าชนิดใดอีกบ้างที่สามารถใช้ทดแทนกันไหนลองนึกสิครับนอกจากสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่น้ำมะขามเปียกแทนน้ำมะนาวเนื้อไก่แทนเนื้อหมูชาแทนกาแฟยังมีอะไรอีกบ้างที่สามารถใช้ทดแทนกันได้มีไหม
1: มะหมี่
0: ใช่รูปลักษณ์คล้ายกันหรือว่ารสชาติคล้ายกันก็ได้อ่ะได
1: ้น้ำตาลทราย
0: มีเพื่อนตอบมาแล้วน้ำตาลทรายแทนน้ำตาลปี๊บก็ให้ความหวานเช่นเดียวกันได้ถูกต้องครับเก่งมากต่อมาหัวข้อที่7สินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันเป็นยังไงสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันคือสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกับสินค้าอื่นเมื่อปริมาณการใช้สินค้าหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะมีผลทำให้ปริมาณการซื้อสินค้าอีกชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยสมมติว่าคนเนี่ยซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นหรือว่าซื้อจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่จะต้องเติมไปในรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยก็คือ
1: น้ำมัน
0: ถูกต้องครับน้ำมันเมื่อคนมีรถเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันหรือความต้องการซื้อน้ำมันก็จะเยอะเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะว่าถ้ามีรถแต่ไม่มีน้ำมันมันจะขับขี่ได้ไหมไม่ได้นั่นเองครับต่อไปร้านน้ำปั่นร้านน้ำหวานคนกินน้ำปั่นน้ำหวานกันเยอะขึ้นปัจจุบันเห็นไหมมีร้านกาแฟมีร้านชาผลไม้ดังนั้นสิ่งที่ทำให้เป็นที่ต้องการที่ต้องใช้ประกอบกันที่ประกอบกับร้านน้ำปั่นก็คือน้ำอะไรน้ำตาลน้ำตาลก็จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันหรือว่านักเรียนซื้อปากกามาเขียนหนังสือเขียนสมุดสิ่งที่ต้องใช้คู่กันกับปากกาเวลาเขียนผิดก็คือลิปิกหรือว่าปากกาลบคำผิดนั่นเองครับนี่นะครับก็คือสินค้าที่ใช้ร่วมกันต่อไปนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วปัจจัยที่ส่งผลให้เราเนี่ยต้องการซื้อสินค้าก็คือการโฆษณานั่นเองครับก็คือการโฆษณานะครับเป็นกลยุทธ์ของผู้ขายเพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคนะครับตัดสินใจซื้อสินค้าของตนเองบางบริษัทนะครับจึงใช้งบประมาณจำนวนมากแล้วก็ใช้เทคนิคการโฆษณาแบบแปลกใหม่เพื่อให้สินค้าของตนเองนะครับเป็นที่รู้จักครูบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยการโฆษณาเนี่ยมีผลอย่างมากใช่ไหมครับนักเรียนในการเลือกสินค้าแต่ละชนิดพวกเราดูทีวีพวกเราดู YouTube พวกเราดู TikTok ก็มักจะมีอะไรเข้ามาด้วยมีโฆษณาสินค้าบางครั้งเนี่ยในการตัดสินใจการซื้อสินค้าของครูเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมาจากการอะไรด้วยมาจากการโฆษณานี่แหละครับดังนั้นการโฆษณาก็ต้องดูให้ดีบางทีโฆษณาเกินจริงก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนจะซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปครูสอบถามนักเรียนครับครูมีคำถามถามว่านักเรียนเคยตัดสินใจซื้อสินค้าจากภาพข่าวโฆษณาหรือไม่ครับ
1: เคย
0: เคยไม่เคยเลยเหรอครับจริงเปล่าลองนึกดีๆเคยเห็นโฆษณาดาราที่เราชอบเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะซื้อยังไงอาจจะซื้อตามก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อไปครูถามอีกข้อหนึ่งสินค้าที่นักเรียนซื้อมานั้นนะครับมีคุณสมบัติเหมือนหรือแตกต่างจากที่ทางบริษัทโฆษณาได้นำเสนอกับนักเรียนหรือไม่ครูมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงเราสามารถร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคืออย.ด้วยสอะไรถูกต้องครับสามารถร้องเรียนได้กับสคบสายด่วนสคบ1166นั่นเองครับนี่นะครับก็คือปัจจัยกำหนดความต้องการซื้อสินค้าทั้งหมดนะครับที่เราเรียนไป8ข้อครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราแล้วนะครับที่เราจะต้องทำในแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันนะครับว่านักเรียนต้องทำอะไรครูนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดว่าจากสถานการณ์ตรงกับปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้าข้อใดพร้อมนำข้อความที่กำหนดให้ไปเติมให้ถูกต้องนะครับตัวอย่างนะครับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางกันก่อน1ให้คุณครูปลายทางนะครับจับคู่นักเรียนอันนี้เราจะทำเป็นคู่เราจะปรึกษากันให้จับคู่แล้วก็แจกใบงานเรื่องปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้า2ครูให้นักเรียนลงมือทำและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับอันนี้นะครับก็เป็นปัจจัยกำหนดความต้องการในการเลือกซื้อก็จะมีรสนิยมของผู้บริโภครายได้สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องการคาดคะเนของราคาสินค้าราคาสินค้าฤดูกาลแล้วก็การโฆษณาครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำใบงานใบนี้ได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำกันเสร็จเรียบร้อยไหมครับ
1: เสร
0: ็จนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเรียบร้อยไหมครับน่าจะเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมด10ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับว่าแต่ละข้อต้องตอบอะไรเตรียมปากกาแดงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องหมายถูกกันเลยครับข้อที่1 นะครับปังปอนเลือกซื้อเสื้อกันหนาวในช่วงเดือนธันวาคมต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดความต้องการซื้อในข้อที่ว่าฤดูกาลถูกต้องครับถูกได้เลยต่อไปข้อที่2 นะครับฟ้าใสตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อไก่ที่ราคาต่ำมาทำอาหารแทนการซื้อเนื้อหมูที่ราคาแพงอันนี้นะครับก็เกี่ยวข้องก็คือสินค้าที่ใช้ทดแทนกันแต่ครูอนุโลมให้อีกอย่างหนึ่งคือราคาได้ต่อไปข้อที่3ดิวตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตามที่ดาราเกาหลีที่ชื่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์ในทีวีข้อนี้คือการโฆษณานั่นเองครับต่อไปข้อที่4 EQ เลือกซื้อไข่ไก่ในปริมาณที่ลดลงเมื่อไข่ไก่มีราคาที่สูงขึ้นราคาไข่ไก่สูงก็เลยซื้อน้อยต้องที่เกี่ยวข้องก็คือราคาสินค้านั่นเองครับต่อไปข้อที่5ปอหมายเลือกซื้อน้ำหอมยี่ห้อที่ตนชื่นชอบดังนั้นข้อนี้เป็นรสนิยมนั่นเองครับต่อมาข้อที่6หมายเลือกซื้อร่มในช่วงฤดูฝนข้อนี้ตอบฤดูกาลต่อมาข้อที่7พิมพ์ซื้อเนื้อหมูเพิ่มมากขึ้นเมื่อเนื้อหมูราคาถูกลงข้อนี้ต้องตอบว่า
1: ราคาส
0: ินค้านั่นเองครับเนื้อหมูราคาถูกก็เลยซื้อมากขึ้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องคือราคาต่อไปข้อที่8นะครับทำแก้วเลือกซื้อมะขามเปียกที่ราคาถูกกว่ามาทำส้มตำแทนการซื้อมะนาวที่มีราคาแพงข้อนี้สิ่งที่ต้องตอบก็คือสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่อันรวมให้ก็คือราคาสินค้าตอบถูกก็ได้ต่อไปข้อที่9ครับเมกเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ที่ตนชื่นชอบฉันชื่นชอบเสื้อผ้าแบรนด์นี้เพราะว่ามันใส่แล้วนิ่มใส่แล้วไม่ร้อนข้อนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือ
1: รส
0: นิยมนั่นเองครับต่อไปข้อสุดท้ายพลอยซื้อเงาะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเงาะมีราคาถูกลงข้อนี้เสียงตอบก็คือ
1: ราคาสินค้า
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนต้นทางคนไหนตอบถูกหมดทุกข้อบ้างครับยกมือครูดูหน่อยโหเยอะมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นไงบ้างครับตอบถูกหมดไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็คือช่วงสรุปนั่นเองครับสรุปนะครับปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้ามีทั้งหมดกี่ประการครับนักเรียน7ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นรสนิยมของผู้บริโภคราคาสินค้ารายได้ของผู้บริโภคแล้วก็ฤดูกาลการคาดคะเนของราคาสินค้าว่าถ้าอนาคตมันสูงปัจจุบันคนก็จะแห่ซื้อแล้วก็สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการโฆษณานั่นเองครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องปัจจัยกำหนดความต้องการในการขายสินค้าครับวันนี้เราดูกันในเรื่องการซื้อสินค้าใช่ไหมชั่วโมงถัดไปก็คือปัจจัยกำหนดความต้องการขายทีนี้เราจะมาดูกันว่าพ่อค้าแม่ค้าเวลาเขาจะขายสินค้าเนี่ยเขาจะต้องดูอะไรบ้างว่าสินค้าชนิดนี้ฉันต้องการขายเยอะเพราะว่าราคามันยังไงฉันต้องการขายน้อยเพราะว่าราคามันถูกหรือว่ามันแพงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเป็นกันเลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานทินตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นไอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.

เคเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแถมบ่อปอขี้นกก็ได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้ในการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้ะ

0: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนะครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาหรม.โดยการหารครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องหาหรม.ของจำนวนนับไม่เกิน3จำนวนโดยใช้วิธีการหารได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปหาหรม.นะครับโดยวิธีการหารนั้นครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนมาทบทวนการหาหรม.จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนใช้วิธีใดบ้างครับการหาตัวหารรวมอีกหนึ่งวิธีครับนะครับการหาหรม.โดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยครับซึ่งโจทย์ของครูฟุกนะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็เลือกวิธีที่ตนเองถนัดนะครับนักเรียนอาจจะใช้การหาตัวหารร่วมใช่ไหมครับหรืออาจจะใช้การแยกตัวประกอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็แสดงวิธีการหาหรม.ของ24และ32ลงในสมุดได้เลยครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนเอหอรมอของ24และ32คือจำนวนใดครับนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับสำหรับนักเรียนในห้องต้นทางครับหอรมอของ24และ32คือจำนวนใดครับคือ8ใช่ไหมครับครูฟุกอยากจะถามว่านักเรียนคนไหนนะครับหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมบ้างครับยกมือหน่อยเร็วมีไหมครับจากที่ครูฟุกเดินดูมีนะครับใครเอ่ยใครเอ่ยมีเพื่อนสองคนนี้นะครับหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับและนักเรียนคนไหนหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบบ้างครับยกมือนะครับส่วนมากหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเอามือลงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องนักเรียนเพิ่มเติมและแก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะครับแต่นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะเริ่มที่การหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมครับขั้นแรกนะครับนักเรียนต้องทำอะไรก่อนต้องทำอะไรก่อนถ้าหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมตอนนี้เราจะหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมครับหาตัวประกอบของใครก่อน
1: 24
0: เราต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของ24มีจำนวนอะไรบ้างครับคือ1 2 อะไรครับ
1: 3
0: 4
1: 6
0: เก่งมากครับ8
1: 12
0: และ24ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปนักเรียนต้องหาตัวประกอบของใครครับ32ตอบพร้อมกันเลยครับ
1: 1 2
0: 4อะไรครับ เมื่อนักเรียนหาตัวประกอบทั้งหมดของ24และ32เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อตัวประกอบอะไรลูกตัวประกอบอะไรครับตัวประกอบรวมหรือเราเรียกอย่างว่าตัวหารรวมนะครับตัวประกอบรวมหรือตัวหารรวมของ24และ32มีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1
0: 2
1: 4 8
0: นะครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ตัวประกอบรวมหรือตัวหารรวมของ24 32นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออะไรครับ1 2 4 8 1 2 4และ8นั่นเองครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาอะไรต่อตัวหารร่วมที่อะไรเลยครับที่มากที่สุดคืออะไรคือจำนวนใดครับ
1: 8
0: เมื่อตัวหารร่วม

0: ที่มากที่สุดคือ8แสดงว่าหรม.ของ24และ32ก็คือ
1: 8
0: นั่นเองครับและอย่าลืมนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อน2คนนี้นะครับที่เลือกใช้วิธีนี้จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1วิธีนะครับก็คือวิธีการหาหรม.โดยการแยกตัวประกอบนะครับถ้านักเรียนจะหาหรม.โดยการแยกตัวประกอบขั้นแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนครับก็ต้องทำอะไรลูกต้องอะไรครับแยกตัวประกอบของใครครับ
1: 24
0: ซึ่งวิธีการแยกตัวประกอบครูฟุกได้สอนนักเรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับก็คือมี2วิธีโดยใช้การคูณและการหารนะครับแยกตัวประกอบของ24ได้เป็นอย่างไรครับ
1: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3
0: นะครับได้เป็น2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3ถูกต้องครับถ้าถูกต้องก็ขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนก็ต้องทำไงต่อครับทำไงต่อครับแยกตัวประกอบของ32อะตอบพร้อมกันเลยแยกตัวประกอบของ32ได้อย่างไรครับ
1: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 2
0: นะครับดังนี้เลยนะครับเมื่อนักเรียนนะครับแยกตัวประกอบของ24และ32เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องพิจารณาจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยมากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวเอ๊ะคืออะไรครับนักเรียน
1: 2 คูณ 2 คูณ 2 2 คูณ 2 คูณ 2
0: นั่นเองครับแสดงว่าหรม.ของ24และ32ก็คืออะไรครับนั่นเอง
1: 2 คูณ 2 คูณ 2
0: ซึ่งได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่นะ
1: 8
0: นะครับ8ตอนนี้นักเรียนก็ได้หรม.ของ24และ32เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้ครับนักเรียนนักเรียนได้หาหรม.นะครับของ24และ32โดยใช้วิธีการหาตัวหารร่วมและใช้วิธีการแยกตัวประกอบไปแล้วนะครับนักเรียนครับครูฟุกอยากถามว่าเอหรม.ของ24และ32เนี่ยคือ8หมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่า8เป็นจำนวนนับที่อะไรที่สุดเลยครับนักเรียน
1: มากที
0: ่สุด8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารอะไรได้ครับ
1: 24และ32
0: ได้ต้องอะไรด้วยได้ลงตัวด้วยนะครับนักเรียน8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวจากสิ่งที่ครูฟุกได้บอกนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับนักเรียนเราสามารถเขียนแสดงเป็นประโยคเสรีลักษณ์การหารได้อย่างไรครับแสดงว่า24ก็ต้องหารด้วยจำนวนใดลงตัวครับ
1: 8
0: อะไรนะครับ8ก็คือ24หารด้วย8ครับนักเรียนนะครับแล้วได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอีกหนึ่งอันใครจะตอบอะไรนะครับ32หารด้วย8ครับนักเรียนจากตรงนี้ครับ32หารด้วย8ได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารโดยใช้วิธีการตั้งหารแต่เป็นการหารสั้นหารยังไงเริ่มก่อนอ่ะครูฟุกนักเรียนครับอะไรเป็นตัวตั้งครับอะไรเป็นตัวตั้ง
1: 24
0: อะไรนะครับ
1: 24
0: เป็นตัวตั้งและให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับแบบนี้8เป็นตัวหารเขียนไว้ตรงไหนครับ
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้านะครับเครื่องหมายหารสั้นจากนั้นนักเรียนนำ8ไปหาร24ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ผลหารเป็น3นะครับดังนั้นครับ24หารด้วย8นะครับจะเท่ากับ3นะครับนักเรียนมาดูตรงนี้ครับจาก32หารด้วย8เราจะหาผลหารนะครับโดยใช้การหารสั้นทำอย่างไรต่อครับเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรไว้ก่อน
1: เขียน
0: 32เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับเป็นตัวตั้งและเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับเขียน8ไว้ตรงไหนครับ
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้าใช่ไหมครับนักเรียนครับครูฟุกขอถามกลุ่มนุ่นครับ2คนที่อยู่ด้านหลังช่วยตอบคำถามนี้หน่อยครับว่า8หาร32ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับยืนตอบ

0: เลยครับทั้งสองคนเลยช่วยกันตอบครับตอบเท่าไหร่ครับคูณหารเป็นเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับอีกคนคิดว่าคูณหารเป็น4ไหมครับเป็น4นะครับโอเคนั่งลงครับแสดงว่าได้คูณหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เป็น4นะครับดังนั้น32หารด้วย8นะครับจะเท่ากับ4นะครับได้เป็น4นั่นเองนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนนำ8ไปหาร24และนำ8ไปหาร32นะครับซึ่ง8ไปหาร24ได้ผลหารเป็น3และ8ไปหาร32ได้ผลหารเป็น4ครูฟุกอยากถามว่าถ้าครูฟุกนำ8ไปหาร24และ32พร้อมกันเลยได้ไหมครับ
1: ได้
0: เอ๊ะจะทำอย่างไรล่ะครับจะเขียนยังไงเขียน24เขียน24และเขียนอะไร
1: 32
0: เวลาเขียนต้องเขียนคนละบรรทัดหรือในบรรทัดเดียวกันนะครับครูฟุกก็จะแสดงดังนี้นะครับเขียน24และเขียน32ในบรรทัดเดียวกันนะครับและเขียนเครื่องหมาย
1: หาร
0: นะครับเครื่องหมายหารเป็นการหารสั้นนะครับจากนั้นแล้วด้านหน้าเขียนอะไรครับ
1: 8
0: ซึ่ง8เป็นตัวหารนะครับ8เป็นตัวหารเขียนไว้ด้านหน้าจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการหารเหมือนปกติครับก็คือนำ8ไปหาร24ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: และนำ8ไปหาร32ได้ผลหารเป็น4นะครับนักเรียนครับนักเรียนลองมาสังเกตที่ผลหารนะครับเหมือนเดิมไหมครับนักเรียนเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมใช่ไหมครับผลหารยังเท่าเดิมนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่า8เนี่ยเป็นหอรมอของใครแล้วครับของ24และ32หมายความว่า8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ32ได้ลงตัวแสดงว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็ต้องเป็นอะไรนั่นเองต้องเป็น8ใช่ไหมครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็ต้องเป็น8หอรมอของ24และ32ก็ต้องเป็น
1: 8
0: นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนนะครับมาร่วมกันอภิปรายตรงนี้อีกสักหน่อยครับนักเรียนดูผลหารครับผลหารเป็น3และผลหารเป็น4ทำไมครูฟุกถึงสิ้นสุดการหารครับไม่หารต่อเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรนะครับ
1: ม
0: ีแค่1ใช่ไหมครับที่หารผลหารก็คือ3และ4ได้ลงตัวนะครับมีแค่1เพียงจำนวนเดียวเมื่อตัวหารนะครับเป็น1นะครับละครูฟุกจะสุดการหารนะครับอันนี้นักเรียนคนไหนสงสัยไหมครับนักเรียนประธานสงสัยไหมเอ่ยเมื่อนักเรียนพบว่านะครับมี1เพียงจำนวนเดียวที่สามารถหาร3และ4ได้ลงตัวเนี่ยเราก็จะสิ้นสุดการหารเพียงแค่เท่านี้ครับแสดงว่านะครับนักเรียนก็ได้หาหอรมอโดยใช้วิธีการหารครับก็คือในรูปแบบนี้เลยครับนะครับรูปแบบนี้คือการหาหอรมอโดยใช้วิธีการหารครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับครูฟุกก็มีคำถามนักเรียนครับนอกจาก8เนี่ยที่ครูฟุกนำมาหาร24และ32ได้ลงตัวและ8เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดเลยใช่ไหมครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวครูฟุกอยากถามว่ามีจำนวนนับอื่นๆไหมครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวอีกมีไหมครับคืออะไรครับมี2มี4และอีก1จำนวนอย่าลืม
1: 1
0: นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรียนตอบครูฟุกนะครับว่ามี2มี4มี1ที่หาร24และ32ได้ลงตัวใช่ไหมครับครูฟุกก็จะมาพิจารณาต่อครับนักเรียนครูฟุกก็จะหาจำนวนนับนะครับที่หาร24และ32ได้ลงตัวนักเรียนจะนำจำนวนนับใดมาหารครับอะไรครับเมื่อครูตอบครูฟุกเมื่อสักครู่นี้เอง
1: 8
0: เราใช้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วอะไรนะครับ2ครูฟุกเลือก2ครูฟุกขอเลือก2นะครับเมื่อนำ2ก็ต้องนำ2ไปหารอะไรครับ
1: 24
0: ครูฟุกขอถามกลุ่ม4ครับ2หาร24ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตอบดังๆ
1: 12
0: 12ขอถามกลุ่ม5ครับ2ไปหาร32ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับลองทดในสมุดก็ได้นะเท่าไหร่ครับดังๆ16นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนจะสังเกต

0: เห็นนะครับว่าเมื่อนำ2ไปหาร24และนำ2ไปหาร32จะหารได้ลงตัวนักเรียนครับถ้าครูฟุกจะเรียก2ว่าตัวหารร่วมได้หรือไม่ได้ไหมครับ
1: ได้
0: มั้ยครับได้ครับนักเรียนครูฟุกจะเรียก2ว่าตัวหารร่วมก็ได้เพราะ2ไปหาร24และ32ได้ลงตัวจากนั้นครับให้นักเรียนมาพิจารณาที่ผลหารก็คือ12และ16มีจำนวนนับใดที่หาร12และ16ได้ครับ
1: 2
0: 4ก็ได้2ได้มั้ยได้แต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก2นักเรียนก็หารต่อลงมาเรื่อยๆครับครูฟุกนำ2มาหาร2หาร12ได้ผลหารเป็นกลุ่มหนึ่งเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: 2หาร16ได้ผลหารเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับกลุ่ม3
1: 8
0: เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: นักเรียนก็สังเกตเห็นนะครับว่า2เนี่ยไปหาร12และหาร16ได้ลงตัวแสดงว่า2ตรงนี้ก็เป็นตัวหารรวมจากนั้นครับนักเรียนพิจารณาต่อผลหารเป็น6กับ8อะไรหารได้ครับจำนวนใดหารได
1: ้
0: 2หารได้ใช่ไหมครับเมื่อนำ2ไปหารนะครับเอได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเสียงดังๆเลยทั้งห้อง2หาร6ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: จากนั้นครับนักเรียนมาพิจารณาต่อนะครับ2หาร6ได้ลงตัวและ2หาร8ได้ลงตัวแสดงว่า2ก็เป็นตัวหารรวมนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับนักเรียนพิจารณาที่ผลหารคือ3และ4มีจำนวนนับใดนะครับหาร3และ4ได้ลงตัวครับ
1: ม
0: ี1จากเมื่อสักครู่นี้ที่ครูฟุกบอกว่าท่านนักเรียนพบว่า1เป็นจำนวนนับเดียวที่หาร3และ4ได้ลงตัวนี้เราต้องทำไงครับสิ้นสุดเลยไหม
1: ส
0: ิ้นสุดการหารครับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้นักเรียนพบแล้วนะครับว่าตัวหารร่วมของเราเป็นอะไรครับ
2: 1
0: เราจะสิ้นสุดการหารครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าหรม.ของ24และ32คือ8เอ๊ครูฟุกจะถามว่าจากตรงนี้ครับแล้วนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันครับถึงได้เท่ากับ8ซึ่งเป็นหรม.ที่นักเรียนได้หามาแล้วนำจำนวนใดมาคูณกันครับตอบครูฟุกได้ไหมก็คือนำ2ที่เป็นตัวหารร่วมมาทำอะไรกันครับ
1: ค
0: ูณกันใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับแสดงว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ24และ32คือ2
1: คูณ
0: 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เอ๊ะเท่ากับเมื่อสักครู่นี้ที่เราหาไป2วิธีไหมครับเท่ากันนะครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องนำตัวหารร่วมทุกตัวมาทำอะไรกันครับคูณกันนะครับนี่ก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนั่นเองครับจากนั้นครับครูฟุกให้นักเรียนมาพิจารณาต่อครับจาก24และ32นะครับครูฟุกก็จะหาจำนวนนับมาหารนะครับครูฟุกจะแสดงให้นักเรียนเนี่ยเห็นหลายรูปแบบนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาจำนวนเฉพาะมาหารก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากตรงนี้ครับครูฟุกขอเลือก2มาหาร2หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 12
0: และ2หาร32ได้ผลหารเป็น
1: 16
0: จากตรงนี้ครับนักเรียนได้ผลหารเป็น12กับ16จากตรงนี้ที่เราได้หารไปครูฟุกเอา2มาหารใช่ไหมครับตอนนี้ครูฟุกจะไม่นำ2มาหารแล้วจะนำจำนวนอื่นคืออะไรดีที่หารลงตัว4ครับนักเรียนนำ4มาหาร4หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: นะครับและ4หาร16ได้ผลหารเป็น4นะครับนี่ได้เห็นนะครับว่า4เนี่ยหาร16และหาร12ได้ลงตัวใช่ไหมครับแสดงว่า4ก็ต้องเป็นตัวหารรวมนะครับของ12และ16นั่นเองจากนั้นนักเรียนดูที่ผลหาร3กับ4เอ๊ะมีจำนวนนับใดที่หารได้อีกไหมครับ
1: 1
0: เอ๊ะเมื่อ1หารได้ลงตัวเราต้องทำอะไรลูก
1: หย
0: ุดการหารหรือสิ้นสุดการหารนะครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยดังนั้นครับเอ๊ะนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง
1: 2
0: คูณ4ซึ่ง2กับ4เป็นตัวหารรวมนักเรียนต้องนำตัวหารร่วมนะครับมาคูณกันนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับก็คือ2คูณ4นะครับเลยเท่ากับ
1: 8
0: นั่นเองครับยังไม่หมดครับครูฟุกมีอีกหนึ่งรูปแบบมาให้นักเรียนสังเกตนะครับ24และ32เช่นเคยครับแต่ครูฟุกขอเลือกนำ4มาหารครับนักเรียนถ้าครูฟุกนำ4มาหาร24และ32เอจะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 46
0: เท่าไหร่ครับนำ4ไปหาร24ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นำ4ไปหาร32ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: จากนั้นครับ6และ8มีจำนวนนับใดที่หารได้ครับ
1: 2
0: นำ2ไปหารได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: 2หาร6ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: นะครับและ2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: เอ๊ะนักเรียนครับผลหารเป็น3กับ4สิ้นสุดเลยไหมสิ้นสุดเลยเพราะว่านักเรียนนะครับพบแล้วนะครับว่ามี1เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นที่หาร3และ4ได้ลงตัวแสดงว่าตัวหารร่วมของ1เมื่อตัวหารร่วมเป็น1สิ้นสุดการหารจากนั้นครับนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง4คูณ2ซึ่ง4เป็นตัวหารร่วม2ก็เป็นตัวหารรวมนำตัวหารร่วมทุกตัวมาคูณกันนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คืออะไรนั่นเองครับอะไรครับ8นักเรียนสังเกตนะครับจากที่ครูฟุกได้แสดงให้เห็นทั้ง3รูปแบบนี้เลยนะครับไม่ว่านักเรียนจะใช้รูปแบบใดคำตอบเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันนะครับนักเรียนหรือถ้านักเรียนจะตรวจสอบกับเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะทำรูปแบบที่1เราอาจจะทำรูปแบบที่2สิ่งที่นักเรียนสามารถตรวจสอบกับเพื่อนได้นั้นน่ะให้นักเรียนดูผลหารในขั้นในสุดท้ายเลยครับจะอะไรกันหมดเลยเท่ากันเมื่อนักเรียนพบว่าผลหารในขั้นตอนสุดท้ายเท่ากันแสดงว่านักเรียนทำถูกไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากตรงนี้ครับเราได้ทำไปแล้วนะครับเรามาสรุปเลยนะครับว่าดังนั้นหอรมอของ24และ32คือ
1: 8
0: นะครับคือ8จากนั้นครับจากตรงนี้นักเรียนได้หาหอรมอของจำนวนนับไป2จำนวนครูฟุกขอเพิ่มอีก1จำนวนกลายเป็นกี่จำนวนครับ
1: 3
0: จำนวนนะครับ3จำนวนก็คือหาหอรมอของ16 24และ32ครับเหมือนเดิมครับเขียน16 24และ32ไว้ในบรรทัดเดียวกันเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับจากนั้นพิจารณานะครับว่าจำนวนนับใดที่สามารถหาร1624และ32ได้ลงตัวครับ
1: 8
0: ได้2ได้4ได้ครูฟุกขอเลือกที่2ก่อนนะครับ2หาร16ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: หารเป็น8อย่างรวดเร็วนะครับ2หาร24ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: และ2หาร32ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: เอจากผลหารคือ812 16จำนวนนับใดหารได
1: ้
0: 4ได
1: ้
0: 2ได้ครูฟุกขอเลือก2นะครับ2หาร8ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 2หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: ครับนักเรียน2หาร16ได้ผลหารเป็น
1: 8
0: นะครับจากนั้นนักเรียนพิจารณาที่ผลหาร4 6 8มีจำนวนนับใดหารได้ครับ
1: 2
0: 2หารได้ตอบเป็นกลุ่มไหมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนำสองไปหารกลุ่มหนึ่งครับผลหารสองหารสี่ได้ผลหารเป็น
1: สอง
0: สองหารหกได้ผลหารเป็น
1: สาม
0: สองหารแปดได้ผลหารเป็น
1: สี
0: ่เก่งมากครับกลุ่มที่หนึ่งต่อไปครับนักเรียนพิจารณาผลหารสองสามสี่มีจำนวนนับใดที่สามารถหารสองสามและสี่ได้ลงตัวครับ
1: หน
0: ึ่งนักเรียนครับมี1เพียงจำนวนเดียวที่สามารถหาร2 3และ4ได้ลงตัวหรือตัวหารร่วมของเราเป็น1นั่นเองต้องอะไรทันทีเลย
1: หย
0: ุดการหารครับขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยดังนั้นครับหอรมอของ16 24และ32เนี่ยนักเรียนต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้าง
1: 2
0: คูณ 2 คูณ 2ซึ่ง2ตรงนี้เป็นตัวหารรวมนำตัวหารร่วมทุกตัวมาคูณกันนะครับก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ2เท่ากับ
1: 8
0: นะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรูปแบบครับคราวนี้ขอเป็นกลุ่มอะไรดีเอ่ยกลุ่ม2แล้วกันเนาะนั่นนี่คิดว่าจำนวนนับใดหารได้นั่นนี่ตอบครูฟุกแล้วว่า8ได้ครับครู2ก็ได้นะครับ4ก็ได้แต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก
1: 4
0: 4หาร16ได้ผลหารเป็นกลุ่ม2 4ถูกต้องครับ4หาร24

0: ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: 4หาร32ได้ผลหารเป็น
2: 8
0: จากนั้นครับกลุ่ม2 4 6 8จำนวนนับได้หารได้ครับ
2: 2
0: นะครับ2 2หารได้ใช่ไหมครับเมื่อนำ2ไปหา

0: สิ้นสุดการหารดังนั้นหอรมอของ16 24และ32คือ4อะไรด้วยลูก
1: 4 คูณ 2
0: นำตัวหารร่วมมาคูณกันก็คือ4 คูณ 2เป็น
1: 8
0: เห็นไหมครับแนวคิดต่างกันแต่สุดท้ายได้หอรมออะไรกันเลยเท่ากันหรือเนี่ยสังเกตง่ายที่ผลหารสุดท้ายเท่ากันเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับสุดท้ายครับนักเรียนอีกหนึ่งรูปแบบจากที่เพื่อนได้ตอบเลยคุณครูครับผมขอนำ8มาหารเลยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะครับขอไปกลุ่ม3เพราะกลุ่ม3เป็นคนตอบ8มานะครับ8หาร16ได้ผลหารเป็น
1: 2
0: เสียงหนักแน่นมาก8หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 8หาร32ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: นะครับนักเรียนพอยังหยุดยัง
1: หยุ
0: ดแล้วเพราะมีอะไรมาหารได
1: ้
0: 1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมตัวหารร่วมเป็น1สิ้นสุดการหารครับจากตรงนี้ครับเพื่อนก็จะได้คำตอบเลยว่าหอรมอของเราคืออะไรครับ
1: 8
0: นะครับได้8เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนครับในการหาจำนวนนับมาหารนะครับนักเรียนสามารถนำจำนวนนับใดมาหารก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะแต่มีเงื่อนไขเดียวต้องหารได้ลงตัวนะครับหารได้ลงตัวเมื่อนักเรียนทำการหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนก็พิจารณานะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้นักเรียนก็นำตัวหารร่วมมาทำอะไรกันครับคูณกันนักเรียนก็จะได้หอรมอใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบนี้8เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดละที่หารได้ลงตัวแสดงว่าหอรมอก็คืออะไรเลยครับ
1: 8
0: เพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าเข้าใจจริงหรือไม่เราต้องมาต่อกันที่กิจกรรมครับใบกิจกรรม 1.7 ครับเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับครูฟุกขอชี้แจงนะครับคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 1.7 ครับจากนั้นครับในระหว่างนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นให้คุณครูช่วยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนตั้งใจฟังครูฟุกก่อนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งฟังคำชี้แจงก่อนครับนักเรียนนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มหาหอรมอของจำนวนที่กำหนดอยู่ในใบกิจกรรม 1.7 นะครับเมื่อเสร็จแล้วครูฟุกเนี่ยอาจจะสุ่มตัวแทนมานำเสนอนะครับอาจจะสุ่มเป็นกลุ่มสุ่มเป็นเดี่ยวนะครับออกมานำเสนอนะครับนี่คือใบกิจกรรมของครูฟุกครับมีอยู่2ข้อครูฟุกคิดว่าวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยทำได้อย่างแน่นอนครับก็คือการหาหอรมอโดยวิธีการหารใช่ไหมครับยากไหมวันนี้ยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับนักเรียนถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมที่ 1.7 ได้เลยครับ

0: ทำเสร็จกันหรือยังครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางต้นทางเสร็จยังครับ
1: เสร็จ
0: แล้วนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันครับวันนี้ครูฟุกจะขอของ1กลุ่มมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอกลุ่มไหนดีขอเป็นกลุ่มขอเป็นกลุ่ม2แล้วกันครับกลุ่ม2ครับครูฟุกขอไปงานหน่อยครับนักเรียนครับกลุ่ม2นะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่เหลือครับสลับกันตรวจสอบความถูกต้องครับนักเรียนครับมาตรวจสอบกันครับก็คือหาหอรมอของ18และ27นะครับนักเรียนมาดูทีละบรรทัดครับในอันแรกนะครับเพื่อนนำจำนวนนับใดมาหารครับ3ใช่ไหมครับนำ3มาหาร3หาร18ได้ผลหารเป็น6นะครับและ3หาร27ได้ผลหารเป็น9จากนั้นครับ6และ9เพื่อนก็นำ3มาหารนะครับนำ3มาหารก็ได้ผลหารเป็น2และ3นะครับแล้วเรียนพบว่าตัวหารร่วมเป็นอะไรแล้วครับเป็น1ใช่ไหมครับก็สิ้นสุดการหารดังนั้นหอรมอของ18และ27ก็คือคูณ3เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ถูกต้องครับจากนั้นครับดูที่ข้อ2ครับหาหอรมอของ21 42และ49นะครับเพื่อนกลุ่ม2ก็นำ7ไปหาร21ได้ผลหารเป็น3นำ7ไปหาร42ได้ผลหารเป็น6นำ7ไปหาร49ได้ผลหารเป็น7จากนั้นที่ผลหารครับ3 6และ7ครับมีจำนวนนับใดหารได้อีกครับ1ใช่ไหมครับเมื่อ1เป็นตัวหารร่วมนะครับสิ้นสุดการหารดังนั้นหอรมอนะครับของ21 42และ19ก็คือจำนวนใดเลย
1: 7
0: นะครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับของเพื่อนกลุ่ม2นะครับทำถูกทั้ง2ข้อเลยครับและกลุ่มอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะขึ้นเฉลยนะครับให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับรบกวนคุณครูปลายทางตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ไปก็คือการหาหรม.โดยการหารใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันครับนักเรียนครับหาหรม.ของ18และ27เนี่ยนักเรียนหาได้ดังนี้เลยใช่ไหมครับโดยใช้การหารใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมข้อแรกใช่ไหมใช่ไหมครับใช่เปล่าใช่ใช่ไหมครับนักเรียนได้หรม.เป็นเท่าไหร่ครับ9ใช่ไหมครับนักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอะไรก่อนหาตัวหารร่วมใช่ไหมครับนักเรียนต้องหาตัวหารร่วมนะครับที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวเมื่อตัวหารร่วมเป็น1ฟุ้งกันแล้วว่าเมื่อตัวหารร่วมเป็น1นักเรียนต้องสิ้นสุดการหารนะครับสิ้นสุดการหารสำหรับการหาหรม.นะครับนักเรียนทำได้โดยนะครับนำตัวหารร่วมทุกจำนวนทำอะไรกันคูณกันนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนนะครับก็คือ 1. หาตัวหารร่วมที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวเมื่อหาตัวหารร่วมมาแล้วนะครับพบว่าตัวหารร่วมเป็น1ให้สิ้นสุดการหารดังนั้นครับหรม.ของนักเรียนเนี่ยก็จะหาได้โดยนำตัวหารร่วมทุกจำนวนคูณกันนั่นเองครับเพื่อเพิ่มเติมในความเข้าใจนะครับนักเรียนเราต้องไปดูกันที่แบบฝึกหัด 1.7 ครับแบบฝึกหัด 1.7 นะครับนักเรียนมีดังนี้เลยครับด้วยกัน7ข้อคุณฟุกให้นักเรียนทำทุกข้อนะครับและนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนปลายทางทำแบบฝึกหัด 1.7 ได้เลยนะครับคุณครูปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับนักเรียนครับสำหรับบทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือการหาหรม.ของจำนวนนับครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาหาหรม.เช่นเคยแต่นักเรียนต้องเลือกวิธีที่นักเรียนคิดว่าถนัดที่สุดนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนการหาตัวหารร่วมการแยกตัวประกอบหรือการหารนั่นเองครับจากนั้นครับสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.8 ไปกิจกรรม 1.8 ครับอย่าลืมของเรากิจกรรมของเราสุดท้ายคือการตรวจสอบความเข้าใจครับเตรียมตัวเลยตรวจสอบความเข้าใจนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วต้องยกครับชูให้เพื่อนปลายทางหน่อยครับจากที่ฟุกได้ประเมินนะครับนักเรียนสามารถหาหรม.โดยการหารได้นั่นเองครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับใบกิจกรรมแบบฝึกหัดนะครับได้ตามนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำ

พูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ7-11นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกอศักดิ
1: ์ครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม
0: ครับ
1: ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรมมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมากแต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นๆเจ้าใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อ
0: ครับ
1: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได
0: ้
1: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้าน 7-Eleven ได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้าน 7-Eleven เล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันเจ้าอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวใครเข้ามาในร้าน 7-Eleven ก็จะไม่เบื
0: ่
1: อ
0: ครับ
1: นี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยก็อยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมเนี้ยมาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ 7-Eleven ก็

0: ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะและทีนี้ในมุมของ CPL เองครับที่เรานี่มีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
0: ครับ
1: มันคงเบื่อหน้าดู
0: ฮะ
1: นะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
0: ่
1: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆ เข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง 7-Eleven เนี่ยจึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
0: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่า CPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยฮะหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4
0: ด้าน
1: ครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า close innovation นะพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ Open Innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellence
0: ครับ
1: ซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวทีPresident Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูก
0: ๆ
1: ซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู้เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นนะมาขยายผลกับ7 Eleven ที่มีหมื่นสาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
0: ่
1: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที7 Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่

0: ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวดเซเว่นอินโนแล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovation ไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองเขาคิดเองอาจจะไม่ทัน
1: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจากCross Innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือ Cross Innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่าเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CBON เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำรานวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ้งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
1: ม
0: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEGSEG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้เนี่ยแชร์ลิงก์ให้กับทางเรานะผมเองก็เอาไครทีเรียของ SEG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
1: ครับ
0: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค
1: ์
0: มาจากความเพียรความพยายามแล้วทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
1: ต้องขายได
0: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมาวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
1: คร
0: ับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: พนักงาน
1: ประจำเลยฮะ
0: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA เขามีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อครับ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิม
1: ครับ
0: แต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ย ผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
0: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้านแล้ว
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นนี
0: ้อีกสินค้าตัวนึงที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamb ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหน
1: อ
0: ันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขัด

0: เพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ชอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจถ่านอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจฉานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู
1: ้
0: โต๊ะฟูซัง
1: และที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
1: ค
0: ือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโต๊ะฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CN อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 in no น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับC8 เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภค7เอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะ

0: ขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมากมีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CP Lamก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการอะไรมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยดังนั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกกลีนได
1: ้นวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MAI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ท
1: อ
0: ัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้าน
1: ะครับ
0: แล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอา start up นะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำใหสัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ
1: ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็เลยนะครับผู้ประกอบการท่านใดนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในเรื่องกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีมีนิดนึงได้ไหมพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาลือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลั๊กอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆนะครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบ

นองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000ได้ไหม
2: ประมาณ4ซา 50,000 อยู
0: ่โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจเลยอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: ต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผล
0: ครับ
2: มาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เรา
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอย

0: เราจะใช้5,000นี้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น15,000 15,000ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
1: อ๋อขั้นต่ำก่อน
0: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
1: ๆ
0: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
1: ครับ
0: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
1: ครับ
0: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
1: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
0: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
1: บัตร A กับบัตร B
0: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
1: ้ครับ
0: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
1: เอาม
0: ีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
1: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเด
1: ิมก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
0: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
0: ้กังวลสิ
1: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
0: คือแรกๆมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
0: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
0: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข7
0: เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
0: ประมาณแถวๆนั
1: ้
0: น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิ
2: ตแล้วก็กดตังค์มา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วยกินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชัดที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน

0: ครับ
1: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
0: ครับผมนะฮะ
1: นั่นแหละ
0: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
1: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
0: ่
1: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
0: สถานที่ที่พี่ทำงาน
1: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
0: ่นี่
1: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
0: ้ครับ
1: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
1: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
0: เอาแบบ
1: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
0: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
1: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
1: โอ้เยอะอะ3-4ปีน่ะ
0: กว่าจะหมดหนี้ก็
1: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
0: ครับ
1: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วเค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอะด่าเราเสร็จ
0: พี่คนนี้หายไป
1: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเค้าบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
0: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
1: ใช้เงินของตัวเอง
0: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
1: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ป่ะ
0: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
1: ไม่ได้ก็ต้องได้ไง ต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได้
0: แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
1: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ10,000ตัดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่า คุยต่อรองดีลเลย
0: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม10,000ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น10,000ให้500ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
1: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ10,000ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
0: ครับ
1: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
0: ครับ
1: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
0: ครับ
1: พวกแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
0: ้
1: อันนั้นน่ะน้ำตาร่วงเลยนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
0: ไม่ทันแล
1: ้
0: วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
1: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
0: มีบางแว็บไหมใช่
1: ไหมไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
0: เต็มเต็ม
1: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรก

0: รมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยๆ
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบๆเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเอง
1: อนาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้มันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: อยากต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ 1. พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2. น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขาม
1: าตอบ
2: แทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี่
2: เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังค์เก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้

0: ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิมจุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่ๆพี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
1: ้
0: แต่เตือนสติเขาหน่อย
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้มันไม่ดีอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
1: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงินมากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
0: ม
1: มากกว่ามูลค่าลดลงแค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
0: ่
1: แต่สบายกว่าพี
0: ่
1: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
0: ้
1: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
0: ้ครับ
1: แล้วเราจะสบายกว่านี
0: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
1: ใช่
0: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
0: คุณผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องกรอกข้อมูลใน

ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากสารจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะรู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ป้าเจี๊ยบนงรักชัยฤทธิชัยนักกีฬาวัยเก่าที่เข้าร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ดดาวฮิลทีมชาติไทยในวัยหลังเกษียณเธอได้เริ่มฝึกกีฬาชนิดนี้หลังจากที่พักรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออายุ53ปีโดยมีลูกชายดีศิลปินวงไคโจปาเทอร์และมิราคูลัสเป็นคนสอนในช่วงเริ่มต้นจากวัยเด็กที่แม่เป็นคนพร่ำสอนและสนับสนุนทุกสิ่งที่ลูกชอบมาวันนี้ลูกชายกลับเป็นผู้ส่งกลับ

0: ทำให้ชีวิตวัยเก่าของแม่ได้สนุกขึ้นใหม่อีกครั้งมาร่วมรับพลังบวกและประสบการณ์ดีๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเราเจอกันในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะแล้วเรื่องราวความรักในทอบตัววันนี้เป็นเรื่องราวสนุกสนุกของแม่ลูกคู่หนึ่งมันมากๆจะมันยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการนะคะป้าเจี๊ยบและคุณดี้สวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่นิกมรมุตติดภารกิจเรามีคุณแจ็คไรเดอร์มาทำหน้าที่พิธีกรค่ะสวัสดีคุณแจ็คค่ะ
2: มาขออนุญาตติดที่หัวแทนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะป้าเจี๊ยบเนี่ยเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่อายุเยอะแล้ว57
3: ใช่อ
0: ยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่เราหยิบบอร์ดมาเล่นหยิบสเก็ตบอร์ดมาเล่นแล้วไปเจอวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดกับป้าเจี๊ยบยังไงบ้าง
3: ตอนแรกๆไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกับเราเนาะเขาจะดูเห็นเรางงๆเขาจะดูเราแล้วแบบงงๆว่าป้าแกถือให้ลูกหรือเปล่าหรือว่าแกถือมาทำไมอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้นึกว่าป้าถือมาให้ลูกเล่น
3: แต่ว่าเราก็พอเราเล่นไปกับเขาเขาบอกเอาป้าแกเล่นเองเนาะอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แต่จริงๆพี่หมวยครับการที่คุณแม่เริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยจริงๆเพราะว่ามีทักษะไอซ์สเก็ตตั้งแต่ตอนคุณดีตอนเด็กสารพัดกีฬาเลยดีกว่าคุณแม่ครับตอนนั้นคือคุณแม่พาพี่ดีไปเล่นตอนเด็ก
3: ๆใช่
2: แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็เล่นไอซ์สเก็ตอยู่แล้ว
3: ก็เล่นกับเขา
0: เพราะมีทักษะอยู่แล้วก็เลยเล่นอันนี้ไม่ยาก
3: จะเรียกว่าทักษะก็ไม่เชิงนะพอดีมันใกล้บ้านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่อยู่ใกล้บ้านเราไปไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปลองเล่นดูตอนนี้พาเขาไปลองเล่นถ้าสมมุติเราต้องไปจ้างครูมันแพงไงเพราะค่าเช่ารองเท้าเช่าอุปกรณ์อะไรมันแพงอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: เล่นด้วยกัน
3: เล่นด้วยกัน
2: เพราะเป็นแรงบันดาลใจที่แปลกมากนะครับเป็นการเล่นกีฬาเลือกประเภทกีฬาจากใกล้บ้านประเภทกีฬาใกล้บ้านครับผมแต่การเข้าสู่วงการสเก็ตบอร์ดเกิดขึ้นจากลูกชายฮะที่ดีพาคุณป้าเล่น
4: ตอนแรกก็พาเขาไปเดินสวนสาธารณะแหละครับแถวบ้านพอไปเดินเล่นกันผมก็สเก็ตไปถ่ายก็ถ่ายวนรอบสวนสาธารณะสักพักแกก็แค่อยากถ่ายบ้างแหละ
0: ค่ะ
4: แกก็หยิบขึ้นมาผมก็บอกว่าเอ้ยแม่ลื่นนะระวังหน่
2: อ
4: ยเขาก็แล้วก็ถ่ายครับผมก็เล่นได้นี่หว่า
3: คือเราเห็นเขาเล่นทุกวันเรามีความรู้สึกเอ้าเขาดูสนุกดีเนาะดูสนุกกว่าเราเดิน
2: อ
3: ่ะจังหวะที่เขาไม่เล่นน่ะเราก็หยิบมาเล่นแล้วก็ด้วยความรู้สึกของเราเอ้าเราเล่นได้เนาะแล้วก็เล่นเรื่อยๆอ่ะเขาพาไปสวนทุกวันเราก็พอเขาพักเราก็เล่นพอเขาพักเราก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็ชอบ
4: ต้องอธิบายครับคือถ้าพูดว่าเล่นคนอื่นอาจจะเห็นมองเห็นว่าภาพว่าแม่เล่นได้อย่างปัจจุบันนี
0: ้
4: แต่คือตอนแรกที่แม่เล่นแม่ก็เล่นแบบกระท่อนกระแท่น
3: ค่อยๆถ่าย
0: แต่ก็ทรงตัวได้ใช่ไหมคะ
4: ก็ทรงตัวเซจะล้มอะไรเงี้ยก็คือก็เรียนรู้กันไปพอ 2-3 วันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเล่นจริงจังเขาจะเล่นแบบเอามาเล่นสนุกจริงจังแล้วอ่ะซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วนให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องสอนว่าอย่ามือลงเพราะว่าหักได้ใส่สนับปุ๊บแล้วก็คุกเข่าลงไปเลยครับมีอะไรปุ๊บก็คุกเข่ามันไม่มีสนับเข่าว่าไม่เจ็บละก็เล่นสนุกได้ละ
2: ครับ
4: แม่เขาก็หัดไถก่อนลงเนินเล็กๆแบบลาดๆจาก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจน60จนสุดท้ายทุกวันนี้ก็80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: จากเป็นวัยเด็กที่ป้าเจี๊ยบเป็นคนพาคุณดี้ไปเรียนไอซ์สเก็ตมาจนถึงวันนี้ป้าเจี๊ยบเล่นสเก็ตบอร์ดเองแล้วก็ติดทีมชาติด้วยแต่หมวยทราบมาว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เนี่ยมาจากอาการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมของป้าเจี๊ยบแต่ว่าป้าเจี๊ยบก็มีวิธีการรับมือกับมะเร็งเต้านมที่แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าบ้านนี้เขาคิดอีกแบบหนึ่งอยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าวันที่เริ่มรู้สึกถึง

0: ความผิดปกติในร่างกายของเราวันนั้นเป็นยังไงคะ
1: เริ่มรู้สึกเลยจริงๆอ่ะเหมือนช่วงนั้นเราเริ่มเข้าวัย50ต้นๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็รู้แล้วว่าร่างกายเราต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงประจําเดือนหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกมีวันนึงมันก็เจ็บที่กลางหน้าอกเนาะเจ็บจี๊ดขึ้นมาแต่ว่าเค้าเจ็บแล้วเค้าหายไงคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยน่ะเหมือนผู้หญิงที่ว่าพอช่วงจะมีประจําเดือนแล้วจะมีอาการคัดเต้านมมีอะไรอย่างงี้เราก็คิดว่าคงเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอะไรอย่างเง
2: ี้ยไว้ท้อง
1: ก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากก็อยู่กับเขามาประมาณคิดว่าเกือบปีจนช่วงปลายปีเนี่ยน้องไม่เฉยแล้วเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มเป็นแผลเริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ้าวใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอก็บอกหมอว่ามาผ่าตัดหมอก็ถามว่าตัดอะไรก็บอกตัดนมก็เปิดให้หมอดูหมอก็บอกว่าโหอยู่มาได้ยังไงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ทั้งหมดนี้ผมไม่รู้เรื่องนะ
0: ไม่ได้บอกลูก
2: ปีกว่าที
1: ่ผมไม่รู้เรื่อง
2: ผมพูดเลยว่าผมรู้ในรายการไหนสักรายการก็ไม่รู้คือตอนที่เป็นมะเร็งอ่ะตอนที่เขาไปตัดอ่ะเขาก็บอกคนที่บ้านว่าแม่ไปโรงพยาบาลนะอาจจะไม่ได้กลับก็บอกแค่นี้ผมก็ถามเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกก็ตอบแค่นี้ครับแล้วเขาไปถึงปุ๊บเขาก็โทรกลับมาบอกว่าไม่กลับนะโรงพยาบาลผ่าตัดนิดหน่อย
0: แต่ก็ยังไม่บอกว่าผ่าตัดอะไร
2: ก็ยังไม่บอกครับเพราะเขาก็ไม่ได้ตรวจก่อนด้วยเพราะตอนที่ไปผ่าคือผ่าเลยบังคับหมอผ่าอันนี้คือมารู้ทีหลังนะคือคิดเองแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็ไปหาหม
3: อ
2: แล้วก็บอกหมอว่าไม่ต้องตรวจหรอกมันน่าจะเป็นแล้วตัดเลยแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งถึงรู้ผลว่าโอเคเป็นคุณต้องมารักษาต่อเนื่องแบบนี้ต้องไปคีโมต้องมาฉายแสงนี้คือมันจะไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่ตรวจชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็จะตัดหรือจะอะไรไงอันนี้เขามุ่งไปตัดก่อนเลยโดยที่ทุกคนในบ้านไม่รู้ก็พอมารู้ก็ผลออกว่าเป็นมะเร็งแหละแล้วก็รักษากันต่อมาเรื่อยๆครับก็ไม่ได้
1: ตกใจ
2: ไม่ได้ตนกอะไรไม่ได้แบบ
1: ไม่ได้ตกใจ
2: ก่อนไปผ่าเย็นวันนั้นก็ยังตีแบตอยู่ครับไปตีแบตด้วยกันไปตีแบตเล่นอย่างเงี้ยแล้วใช่วันนึงเขาก็ไปผ่า
3: โอ้โหพี่ดีครับแล้วหลังจากรู้ว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นมะเร็งนะฮะครอบครัวเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูแลกันยังไงเพิ่มขึ้นไหมคร
2: ับแม่เขาเก่งมากเขาดูแลตัวเองได้ดีมาก
3: ครับ
2: ผมรู้สึกสงสารเขาหรือว่าเห็นเขาทรมานช่วงคีโมนั้นเยอะสุดเพราะว่าเขาจะกินไม่ได้กินแล้วก็อ้วกอะไรครับคือกินคำหันไม่อ้วกแล้วก็กินใหม่อ่ะคืออ่ะถ้าอ้วกไหมกินเพิ่มคือเขาก็สู้แบบของเขาครับอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไม่ทำนู่นทำนี่เยอะเพราะเขาจะปวดกระดูกมากจะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาเจ็บปวดเงี้ยเขาก็จะมาบอกทุกคนแต่ทุกคนในบ้านก็จะรู้ว่าโอเคไม่ยุ่งเพราะยิ่งไปยุ่งเขายิ่งรำคาญเขายิ่งก็คือต้องคอยดูครับส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรงี้ดูแลใกล้ๆแค่นั้นผมไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าหรือถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดกันเอาครับว่าเหมือนว่าต้องไปกันต่อนะเขาก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเป็นอะไรหรืออะไรเง
1: ี้
2: ยเขาไม่ได้คิดเรื่องตายเขาคิดเรื่องหายอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแบบเฮ้ยต้องสู้นะแม่ต้องอะไรงั้นก็คือเขาสู้ให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็คอยแม่เอาอะไรกินเพิ่มไหมอ่ะอันนี้กินไม่อร่อยเอาอันนู้นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปกันเรื่อยๆครับแล้วในช่วงนั้นผมก็ยังไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ด้วยนะยังมีช่วงที่เขาต้องไปนอนฉายแสงแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเขาต้องกลับเองมั่งบางทีน้องสาวไปรับมั่งแฟนไปรับบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยครับ
3: โอ้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมกว่าสเก็ตบอร์ดเยอะเลยครับนี่ก็คือเอ็กซ์ตรีมเลยของชีวิตเลยฮะ
2: ไปฉายแสงมากลับมาตัวไหม้อะไรเงี้ยครับแบบมันมีมันเป็นเอฟเฟกต์อะเนาะตอนคีโมก็ผมร่วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มได
0: ้
2: คือสิ่งเดียวที่จะเห็นก็คือเขาจังหวะที่เขาปวดมากๆอะที่เขาแบบโอ้ยเนี่ยอะไรแต่รู้แล้วว่าอันนี้หนักเขาก็จะพักส่วนตัวแล้วเขาจะแบบไม่ยุ่งคนอื่นละ
1: เราก็จะบอกว่าวันนี้ขอนอนไม่ต้องมาเรียกกินข้าวนะไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
0: วิธีคิดของคุณดีที่เป็นการเลี้ยงดูแบบเหมือนสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะมันมาจากการเลี้ยงยังไงของป้าเจี๊ยบคะ
1: สอนแบบไม่มีหลักการสอนแบ ใช้สถานการณ์จริงบางบ้านที่สมมติว่าเรามีปลั๊กไฟอยู่ในบ้านใช่ไห
0: ม
1: ทุกคนจะบอกลูกตรงนี้ห้ามเล่นจะมีเครื่องป้องกันมีนู่นนี่นั่นเราปล่อยเขาเล่น
0: แล้วเคยถูกดูดไหมคะ
1: ก็โดน
2: เคยเอามือหม้อหุงข้าวใช่ไหมครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโอ้โหเปิดแล้วมือล้วง
3: ตุ๊บครับ
2: เขาบอกพองติดกันทั้งนี้ครับ
1: ต้องให้หมอตัด
2: แต่เด็กมากนะเด็กมากจำความไม่ได้หรอกแม่เล่าให้ฟังแต่คือเนี่ยครับแม่เขาก็คือแม่ไม่ใช่แม่เขาไม่เห็น
3: ฮะ
2: คือเห็นนั่นแหละว่าเปิดแล้วล้วงแต่ให้รู้ไงก็ถามจากนั้นผมก็ไม่แตะหม้อหุงข้าวอีกเลยมันก็เป็นธรรมชาติแหละครับ
1: เราต้องปล่อยให้เขาแสดงออกเนาะเราต้องปล่อยให้เขาคิดเราต้องปล่อยให้เขานึกให้ได้อะว่าจับฝาหม้อก็ร้อนแล้วยังจะล้วงลงไปอีกหรืออะไรอย่างเงี
3: ้
1: ย
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่กับคุณดี้ใช้เสมอก็คือเวลาที่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยใช้วิธีการอธิบายแล้วก็แสดงเหตุผลออกมาโต้กันด้วยเหตุผล
2: ใช่คร
0: ับค่ะวิธีนี้นี่แม่ใช้ตั้งแต่ลูกเด็กๆเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนที่เราเป็นเด็กอะเนาะพ่อแม่เราเขาค่อนข้างยุ่งกับชีวิตประจำวันของเขาเขาก็เหมือนปล่อยให้เราเจอประสบการณ์ตรงของเราเองส่วนหนึ่งอยู่แล้วด้วยเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันดีนะทำให้เราโตขึ้นมาแบบว่าเราไม่ได้โตมาเป็นวัยรุ่นที่คิดว่าอันเนี้ยฉันต้องออกไปเรียนรู้ฉันต้องเขาเรียกอะไรagainst พ่อแม่คำสั่งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราไม่มีเลยเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วเรารู้ว่าเขาที่เขาไม่ให้เราทำอ่ะเขามีเหตุผลเพราะนั้นเราให้ลูกเรียนรู้จากความเป็นจริงเหมือนที่เราเคยเรียนมาง
0: ั้นคุณดี้เวลาที่จะคุยอะไรกับแม่เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมคะ
2: บางทีเราไม่ได้คิดมาหรอกเราไม่ได้วางแผนจะมาดีเบตกับเขาหรอกแต่เขาคุยเป็นเหตุเป็นผลอ่ะเราก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างว่าเราทำไมถึงกลับบ้านช้าเราทำไมถึงไปนู่นไปนี่มาทำไมเราถึงไม่เป็นไปตามที่คุยไว้กับเขาเราก็ต้องจะโกหกจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าการโกหกมันดีนะอันนี้แค่จะพูดว่ามันก็ต้องยกเหตุผลคือเลยเป็นคนต้องมีเหตุผลนู่นนี
3: ่
2: มาดีเบต
3: แต่คุณผู้ชมครับการสอนจากประสบการณ์จริงของครอบครัวนี้มีแกนอยู่นะฮะสำคัญที่ต้องสอนด้วยก็คือเรื่องของการเคารพกฎซึ่งกันและกัน
1: ก็มันก็แค่ง่ายๆเนาะว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์เนา
3: ะ
1: ถ้ากฎเกณฑ์แหกได้แต่แหกแล้วคุณต้องยอมรับผลนั้นแล้วก็ผลนั้นมันเสียหายกับคุณคนเดียวหรือมันเสียหายกับส่วนรวม
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้แม่ผมสอนบ่อยเลยอันนี้ผมเสริมเลยคือทำอะไรอ่ะต้องยอมรับนะ
3: ผลที่จะเก
2: ิ
3: ด
2: ต้องยอมรับนะคือมันไม่ได้พูดเรื่องดีไม่ดีแต่ว่าเมื่อการกระทำเกิดผลมันมีชอบไม่ชอบรับให้ได
0: ้
3: มันเหมือนตอนที่ปล่อยให้ล้วงมะข้าวนะพี่ดีเนาะ
2: ครับ
3: ต้องรับให้ได้มันร
2: อมันเกิดจาก
3: ตอนที่ล้วงมะข้าวต้องรับให้ได้
2: ใช่ครับ
3: อยากทำก็ทำเลยแต่ต้องรับให้ได้ว่ามือจะเป็นอะไร
2: แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ผมรับความเลวตัวเองได้แล้วผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงเมื่ออายุมันมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวเรามาฟังแขกรับเชิญบ้างนะคะวันนี้สองท่านท่านแรกเนี่ยเป็นคุณป้าที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สนุกมากนะคะจากเพจคุณป้าแบ็คแพ็คป้าแป๋วกาญจนาและอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนของลูกที่รักคุณแม่มากๆเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเลยค่ะก็คือคุณตุ้ยเกียรติกมลลาทาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คืออย่างว่าครับนักดนตรีเขาต้องมีจังหวะในหัวใจครับก็ต้องมีการขั้นซีนแบบนี้นะฮะแต่ป้าแป๋วครับขออนุญาตนิดนึงป้าแป๋วเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือเฉียบไม่แพ้กับคุณป้าเจี๊ยบทีนี้ในมุมของการสอนลูกแหละครับของป้าแป๋วเองมีความเหมือนหรือแตกต่างกับครอบครัวนี้ยังไงบ้างฮะ
5: ป้าแป๋วเป็นข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกก็จะพยายามจะไปกับลักษณะการทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เต็มที่เหมือนครอบครัวอื่นนะนะฮะทำงานไปด้วยแล้วก็พยายามจะใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดแต่ยังว่าเด็กยุครุ่นใหม่กับรุ่นป้าแป๋วมันก็ต่างกันนะนะความคิดอะไรก็ต่างกันคงจะไม่ต่างกันนะพูดถึงว่ากับครอบครัวป้าเจี๊ยบฮะลูกก็คิดไปทางนึงแม่ก็คิดไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพยายามจะอยู่ในกรอบพยายามจะทำให้เขาอยู่ในกรอบในอะไรที่ไม่เสียหายไปมากอ่ะประมาณนี้ค่ะ
3: มีหลักคิดอะไรที่ยึดในการสอนลูกไหมครับ
5: พยายามให้เขาพึ่งตัวเองนะคะพยายามให้เขาทำ

0: อะไรด้วยตัวเองแล้วก็คิดนั่นด้วยตัวเองไม่ใช่ทำแล้วก็ทิ้งปัญหาให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะคะทั้งทางบวกและทางลบพยายามจะให้เข้าพึ่งพาตัวเองให้คิดให้เป็นนะคะ
1: ค่ะถามตุ้ยบ้างในฐานะของลูกครอบตัวตุ้ยเลี้ยงตุ้ยมายังไงคะ
2: ของผมน่าจะเดือดน้อยกว่าพี่ดีครับ ผมเดือดมากไม่ได้ผมจะโดนยายน้อยตีตายครับไม่ได้เพราะว่าช่วงผมหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยประมาณ14-15เนี่ยแม่จะคอยตามแล้วตามถ้าแบบจะขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไปเที่ยวกลางคืนนอนค้างบ้านเพื่อนแม่จะตามไปดูว่าไปนอนจริงไหมยอมให้ไปนอนแต่ตามไปแอบไปดูแล้วโดยที่เราไม่รู้ก็จะมารู้ตอนโตเป็นหนุ่มแล้วแม่ผมจะแบบโอ้โหเฮี้ยบมากแต่ก็พอมันเลยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อปุ๊บมันก็จะหลุดแล้วแม่ก็จะปล่อยให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยที่อ่ะโอเคมันใฝ่ดีแล้วมันรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววิธีการเลี้ยงของคุณแม่มันส่งผลดีต่อพี่ตุ้ยยังไงบ้างคะ
2: มากครับก็ค่อนข้างตามใจแต่ก็ไม่ได้ตามใจไปหมดทุกอย่างครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราไปที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไปได้เรื่อยๆทั้งยังไม่เข้าวงการจนเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วพอจะเห็นภาพการเลี้ยงดูของแม่ลูกคู่นี้ในบ้านนะคะตั้งแต่เด็กจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงหมวยชอบตรงที่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ลูกโต้เถียงด้วยเหตุผลหรือว่าดีเบตเวลาที่เขาดีเบตกันที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงเราถ่ายทอดมาให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: ใช้นะมันต้องคีปบอดี้ให้มันโฟลว์ไปด้วยดูแฟบแฟบนะเนี่ยแบบเนี้ยดูแล้วจำแล้วก็เอาไปใช้แบบนี้อย่างเฟี้ยว
1: เอามานี่เอามานี
0: ่อีกทีนึง
1: เฮ้ยแม่บอกดีแล้วไงว่าแม่กำลังโฟกัสกับการทรงตัวอยู่เราต้องฐานให้แน่นก่อนแล้วถึงจะออกลีลาอะไรคีย์บอดี้อะไรอย่างที่แกว่าได้อ
0: ่
1: ะ
0: โอ้แม่ทำไม่ได้ก็ยอมรับมาเถอะอ้างว่าแก่แล้วทำได้แค่นี้ยังฟังขึ้นสักกว่านะ
1: อ้าว
0: นี่แม่ถ้าเกิดว่าแม่ทำไม่ได้เล่นไม่ได้นะเลิกเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรหรอก
1: ไม
0: ่อะ
2: เฮ้ยชั่ว
0: อันเดียวนั่นโอ้ดื้อเราอ่ะ
1: นิดเดียวเอง
0: ก็ถูกนิดเดียวอะไรล่ะถ้าเป็นดีนะถ้าทำให้ดีไม่ได้จริงๆนะดีเลิกเล่นไปแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะต้องทำให้มันดีทำให้มันสุดแล้วถ้าทำให้มันดีไม่ได้จริงๆนะเลิกเล่นก็ได้ยอมแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
1: กล้าพูดนะแก
0: อ
1: ้
0: าวพูดจริงวะล่ะดีพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวง
1: แล้วแกจำได้ไหมสมัยที่แกอยู่มัธยมอ่ะแล้วแกโดดเรียนจนครูต้องเรียกฉันไปที่โรงเรียนอ่ะจำได้ปะ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีค่ะ
3: คุณแม่คะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไหนดี้โดดเรียนวิชาดิฉันแต่นี่มันเกือบจะ10ครั้ง
4: โอ้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะถ้าวันไหนไม่โดดก็หลับหรือไม่ก็ทำอย่างอื่นไม่เคยให้เกียรติดิฉันที่กำลังสอนอยู่เลยนะคะ
4: แย่จังเลยนะคะ
3: คุณแม่คุณแม่ต้องช่วยดิฉันเตือนในดีให้ตั้งใจเรียนนะคะไม่งั้นเรียนไปเนี่ยก็ไร้ผลคุณแม่อย่าหวังว่าจะเป็นเจ้าคนในคนเลยค่ะแค่ให้มีวิชาเรียนติดตัวไปทำมาหากินในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู
4: ่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาให้เขาปรับปรุงตัวแล้วกันนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณแม
4: ่ขอบคุณค่ะตัวนะคะ
0: ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
4: นี่ฟังไม่เอานะเกรงใจเนี่ยหัดเกรงใจแม่บ้างไหม
0: แม่เกรงใจดิ
4: เกรงใจแล้วทำไมต้องทำตัวให้แม่ถูกเชิญมาที่โรงเรียนอีกแล้วเนี่ยฮะ
0: ต้องโทษทีนะอย่าว่ากันนะ
4: เอาดีๆจริงจัง
5: ไม่ได้พี่โดนตบนะเรื่องนี้เรื่องจริงโดนตบนะ
0: ก็ดีไม่ชอบวิชานี้ครูคนนี้เขาชอบอะไรสติกับดีดีก็เลยไม่อยากเรียนแม่ก็เห็นไหมล่ะว่าวิชาอื่นดีมีปัญหาไหม
4: ก็จริงแต่ดีก็แกล้งนั่งเรียนกับครูเขาหน่อยไม่ได้หรอ
0: โหแม่เพื่ออะไรอ่ะดีออกไปซ้อมดนตรียังได้ประโยชน์มากกว่ามานั่งเผาเวลาในห้องเนี้ยแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย
4: งั้นถ้าแกรับระบบของเขาไม่ได้ลาออกเลยไหมโอ้แกจะได้ไปใช้ชีวิตใช้เวลาเรียนรู้อะไรที่แกชอบเลยไงนี่แม่พูดจริงนะไม่ได้ประชดด้วยออกเลยไหม
0: ไม่แม่ดีไม่อยากยอมแพ
4: ้ถ้าอย่างนั้นดีก็ต้องอดทนกับข้อบังคับทุกอย่างให้ได้ถ้าอยากจะวาดลีลานะฐานมันต้องแน่นก่อนแล้วถ้าอยากจะแหกกฎดีก็ต้องรู้ก่อนว่ากฎทุกอย่างมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแต่เราสองคนน่ะก็ไม่ชอบคุณแหกกฎไม่ใช่หร
0: อแม่นี่เข้าใจหาวิธีสอนดีตลอดเลยนะ
4: ถ้าฉันมีลูกเป็นแกเนี่ยฉันจะเป็นแม่ธรรมดาได้ไงฮะ
0: อาจารย
4: ์ดีเนี่ยดูสิ
0: ก็ได้

0: เกือบลืมไปแล้วนะเนี่ย
1: ฉันน่ะพยายามหาวิธีสอนแกแกก็หาวิธีสอนฉันบ้างสิ
0: ไม
1: ่เอ้าอะไรอย่าคีปอะไรบอดี้อะไรไงนะ
0: เดี๋ยวสิสอนอยู่แล้วแม่ก็จริงอย่างที่แม่ว่าแหละอยากจะออกลีลาหลักการมันก็ต้องแม่นงั้นเดี๋ยวดีจะสอนวิธีการทรงตัวให
1: ้โอเคมาจัดไป
0: เดี๋ยวยืนตรง
1: ยืนตรง
0: เช็คเข่าเช็คเข่า
1: เช็คเข่า
0: เช็คเข่าข้อเข่าดีไหมด
1: ีไหมข้อเข่าดีไหมเช็คนี้ได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลยข้อเข่าเช็คข้อไม่ก็ต้องเช็คข้อเข่าก่อนสิเวลาจะเล่นมันต้องเช็คเข่าเช็คขาโอ้ขาต้องแข็งแรงไง
2: โอ้ยอะไร
3: มากสนุกจังเลยค่ะ
2: อืม
4: ละครดีครับผมเขินตัวเองเลย
3: ดีแบบนึกภาพตัวเองสมัยก่อนออกเลยไหมคะมาชมละคร
4: จริงๆก็หนักกว่านี้แหละครับ
3: หนักกว่าในละคร
4: หนักกว่าจริงผมก็ดื้อกว่านี้แหละครับดื้อกว่านี้แต่ว่าอย่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆหลายครั้งมันก็มาจากที่ผมไม่ค่อยโอเคกับอาจารย์อะไรอย่างนี้แหละครับไม่โทษอาจารย์นะมันเป็นความหัวร้อนของวัยรุ่นความอะไรอย่างนี้ด้วยเราแค่แบบเราไม่ชอบสไตล์แบบนั้นน่ะแล้วบางทีในมุมผมเนาะตอนอาจารย์เขาต้องดูเด็กเยอะแหละเขาก็ดูเด็กที่เขาดูได้ดีกว่าไอเด็กที่มันดูไม่ได้เขาอาจจะไม่ต้องมาคุยให้มันในนี้ดีกว่าแต่ผมเป็นคนแบบชอบให้อธิบายชอบคุยไงเออผิดยังไงคุยกันดิแต่อาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่เรียนดีกว่างั้นไม่มันว่ะ
3: ตอนนั้นแม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะที่โดนเรียกผู้ปกครองไปพบบ่อย
2: ๆ
5: ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องที่เราแค่มองว่าอาจารย์เขาก็มีหน้าที่ของเขาแล้วก็ภาระที่เขาต้องดูแลเด็กในห้อง 40-50 คนไม่ใช่เรื่องที่คนคนหนึ่งจะไปทำให้คน 40-50 คนพอใจได้ทุกคนไงพอใจเท่ากันได้ทุกคนถูกไหมตอนนี้ลูกเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ระดับความพอใจเขาแตกต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองเราก็คุยกันเองว่าเขาคิดยังไงฟังเขาให้เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็มาหาวิธีเอาว่าเราควรจะส่งเสริมเขาแบบไหนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดดันทั้งครูทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: หัวเรี่ยวหัวต่ออีกจุดหนึ่งก็คือการเข้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าป้าเจี๊ยบเป็นคนแนะนำให้ไปทางสายดนตรีด้วย
4: จริงผมเล่นดนตรีมานิดหน่อยนะแต่ในชีวิตไม่ได้แบบเป็นนักดนตรีอะไรงั้นแต่แม่เขาให้เหตุผลว่าเนี่ย 1. อาชีพใหม่ปีนึงจบไม่กี่คนไอ้วาดรูปอะจบเป็นกี่คนน่ะกี่มหาลัยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเก่งพอไหมทีนี้ผมก็ไม่ตอบไม่โดนดูแล้วมันดันติดในความสามารถผมก็ไม่ได้เก่งมากเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในสายดนตรีมาขนาดนั้นแต่ว่ามันดันติดนี่แหละ
3: วิธีการสอนของป้าเจี๊ยบอะค่ะที่ให้ลูกคือให้เอาตัวรอดได้ดูไปถึงอาชีพการงานที่จะเกิดขึ้นถ้าเลือกเรียนคณะนี้เลือกเรียนดนตรีที่มหิดลคือไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องแบบเก่งมาก
5: ไม่ได้คิดว่าจะต้องดังจะต้องเก่งจะอะไรอย่างนี
3: ้แต่ขอให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้
5: ใช
3: ่อันนี้เป็น DNA มาตั้งแต่สมัยคุณยายไหมคะ
5: ใช่คุณยายก็จะอย่างนี้แหละจะ
4: คุณยายก็นักสไวเวอร
5: ์ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนรอบตัวจะล้มหายตายจากเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่คนเดียวเราต้องอยู่ได้ต้องมีชีวิตให้ได
6: ้ครับใครที่ตามงานดนตรีของพี่ดีอยู่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาถนัดตอนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนาะก็คือเรื่องของแร็ปใช่ไหม
4: ครับไอเรื่องตอนทำดนตรีอ่ะผมเป็นคนแค่มีเรื่องเล่าแล้วใครฟังก็ชอบก็โอเคเหมือนคนเขียนหนังสือไงครับแต่ผมทำเป็นเพลงอย่างเพลงอ่ะผมพูดถึงเพลงชีวิตที่ผ่านน้ำก็ได้หลายๆคนน่าจะรู้จักของไคโจบราเธอร์กับรัตตาฟาครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าสักวันหนึ่งว่าชีวิตของเด็กผู้ชายสักคนหนึ่งเขาไม่เคยคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเรียนหนังสือที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเล่าเรื่องชีวิตตัวเองแล้วก็จนท่อนจบท่อนผมก็คือก็ขอบคุณเรเก้มิวสิกกับไคโจบราเธอร์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับแล้วก็ทุกๆคนที่แบบรับผมไม่คิดว่าผมบ้าอะไรเงี้ย

0: งั้นมาถามป้าเจี๊ยบบ้างนะคะทุกวันนี้ที่คุณดี้เป็นแบบนี้มาในเส้นทางนี้เส้นทางสายดนตรีอะค่ะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: คนเป็นแม่เนาะลูกจริงๆเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: ที่เขาเอาตัวรอดได้อะที่อย่างน้อยเขามีคนสักคนหนึ่งรักเขาแล้วอะไม่ใช่ทุกคนเกลียดเขาหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีคนหนึ่งรักเราก็ยังถือว่าเขายังเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาคนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้เราพอใจแล้ว

0: ใจกับลูกคนนี้มากขนาดไหนคะ
1: ก็ภูมิใจค่ะมีความสุขเห็นเขามาได้ขนาดนี้เราก็บอกว่าเรามีความสุขมากนะเขาเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะเป็นได้อะไรเงี้ยไปงานคอนเสิร์ตลูกถ่ายคนที่มาหน้าเวทีเยอะ
2: ๆให้เห็น
1: ไปให้เพื่อนดูว่านี่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าม
2: ันเรื่องของวัยรุ่น
1: นี่นี่ดูหน้าเวทีนี่ฉันถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีปวดบ้างอะไรบ้าง
2: นี่นะฮะมาที่แขกรับแชร์บ้างนะฮะจะถามงี้ครับป้าแป๋วฮะตอนที่เวลาเลี้ยงลูกอะครับเราเลี้ยงลูกให้เขาเดินบนเส้นทางของตัวเขาเองยังไงบ้างแล้วผลสุดท้ายพอเขาเดินไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจขนาดไหน
3: ถ้าเราตายก็ตาหลับแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะที่เขาพึ่งเขาตัวเองได้ก็คงต้องการแค่นี้แหละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จนวันหนึ่งที่เขาคิดได้นี่เราก็สนับสนุนเขาอะนะคะอยากไปเรียนต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นจนสุดท้ายที่เขามีครอบครัวมีอะไรก็มีความสบายใจนะคะ
0: ถามตุ้ยบ้างที่จำได้ตอนที่น้องตุ้ยประกวด AF
4: ครับ
0: ตุ้ยบอกว่าประกวดเนี่ยเพราะแม่เลยมาจนถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จมีคนรู้จักมีชื่อเสียงคือมองย้อนกลับไปในอดีตยังไงว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเกิดจากแรงผลักดันของแม่ค่ะ
4: คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะแม่เนี่ยเป็นคนทำให้ผมรู้ตัวผมเองว่าผมร้องเพลงได
0: ้
4: เพราะว่าวันเกิดอยู่ปีนึงประมาณมัธยมแม่เขาซ้อนท้ายมอไซค์ป๋าสอยมาเลยตัวนึงกีตาร์โปร่งแล้วกลับมาแล้วก็มาให้ผม
2: เดี๋ยวนะโทษนะนั่นกีตาร์โปร่งหรือมะม่วงครับพี่กัน
4: เป็นมะม่วงหนึ่งลูกบ้าบอกีตาร์จดไปสอยมาจากร้านแล้วก็ผมก็ทำให้ผมเลยมาลองหัดเล่นแล้วเลยได้ร้องเพลงเสียงพอดีกว่าอะไรอย่างงี้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเล่นกีตาร์ประกวดร้องเพลงในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วจนมาเวทีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยวินาทีที่ไปประกวดยายน้อยยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือ AFอะไรคืออะคาเดมี่เฟเดเชียแต่ก็ปล่อยให้ไปก็ประกวดจนได้แชมป์ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องยกเครดิตให้ยายน้อยที่ทำให้ผมรู้ว่าผมร้องเพลงได้แล้วก็กลายเป็นใช้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ก็กลายเป็นทำได้แล้วก็กลายเป็นสุดที่สุดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณเขาที่เขาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างนอกตลอดระยะเวลา2 เดือนกว่าๆที่เราอยู่ในบ้าน AF อะไรเงี้ยฮะพอออกมาก็เลยอยากจะตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่เขาส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรีล้างส้วมส่งลูกเรียนจนผมได้มาร้องเพลงเป็นซื้อกีตาร์ให้ผมก็เลยบอกให้เขาออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เขาทำงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้15ปีแล้วพี่หมวย
0: ชื่นชมมากๆเลยค่ะ
2: สุดยอดสุดยอดทีนี้ฮะอยากจะถามว่าเจี๊ยบว่าไอ้การเล่นสเก็ตบอร์ดจนมาจริงจังถึงขนาดติดธงทีมชาติแบบนี้ครับมันมาจริงจังถึงขั้นนี้ได้ยังไงฮะ
1: มันมาแบบไม่ตั้งใจเนาะ
2: ครับ
1: แค่เราเล่นแล้วเราสนุกกับมันทุกวัน
2: ครับ
1: มันก็เป็นความเขาเรียกอะไรเสพติดอ่ะเราก็เล่นทุกวันจนวันดีคืนดีการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งซีเกมนี่นี่นี
2: ่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: 61แล้ว
0: เขาไม่จำกัดอายุใช่ไหม
1: เขาไม่พูดเรื่องอายุเราก็
2: เขาคงคิดไม่ถึง
1: เขาคิดไม่ถึงใช่
2: คงคิดไม่ถึง
1: เราก็ไปสมัครกับเด็กๆทุกคนที
2: ่
1: เมืองไทยมันคนเล่นไม่เยอะนะตอนนั้นมีไม่ถึง100คน
2: ในส่วนของดาวฮิลใช่ไหม
1: ใช่ทุกคนก็ไปสมัครเราก็แล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยเราก็เราแค่อยากสนุก
2: ครับ
1: ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่จะเป็นคนติดเป็นคนอะไรอย่างนี้ซึ่งในวันที่คัดเลือกแล้วเราได้ที่3แล้วเราต้องเป็นแล้วเนี่ยเรายังบอกกับทางสมาคมเลยว่าถ้าไม่สบายใจที่
2: จะให้เรา
1: ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหาเด็กกว่าเรามาแทนเราได้เลยนะเราโอเคเราสบายใจละแล้วเราก็อยากเห็นวงการกีฬาที่เรารักอ่ะมันเติบโตมันไปได้ในระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้ด้วยไงเราก็มองว่าถ้าเราอายุขนาดนี้เราจะเป็นภาระคนอื่นในทีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนหาไม่ได้อ่ะเราก็โอเคฉันไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันมีธงชาติติดเนาะมันคือความภาคภูมิใจ เราก็ทำเต็มที่ของเรา
0: โมยแอบมองเห็นมองรอยสักของคุณแม่อยู่ด้านนี้คืออันนี้คือสักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นอิทธิพลจากลูกด้วยไหมคะ
1: อันก็
4: มีส่วน
1: ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริง
4: ๆเพราะว่าเพื่อนมีลูกเป็นช่างสักก็เลยเอาช่างสักมาสักแม่ถาม
1: ไปเล่นสเก็ตกันแล้วก็เพื่อนเขาเป็นช่างสัก
4: ครับ
1: เขาก็นั่งมองเราเล่นแล้วเขาก็นั่งสเก็ตภาพอิริยาบถเราที่เราเล่นสเก็ตอ่ะเขาก็ถือมาถามว่าแม่เจ๊อยากเจ็บตัวไหมอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะเจ็บตัวนะไอ้เล่นหกล้มก็เจ็บอยู่แล้วเนาะอะไรเขาก็ยืนลูกไปถึงเรื่องชอบอ่ะอะไรเงี้ยก็หันไปถามลูกนู่นบอกเอาดิ
0: ลูกสนับสนุนเลย
4: ครับ
1: ใช่
4: ระหว่าง
1: อ
4: ัน
1: น
4: ี้
1: เป็นรูปนี
4: ้โอ้โห
2: มีแค่นี้
1: อันนี้คือเป็นรูปที่เราเล่นสเก็ตที่น้องเขานั่งวาดรูปเราอ่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะเขียนว่าเฟี้ยวๆไม่ต้อง
4: เดี๋ยวก่อน
1: อันนี้เป็นอันที่มาเติมทีหลังอันนี้ตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติมีน้องคนนึงเขาก็สักเป็นช่างสักเหมือนกันเขาก็ทำให้เพราะอันนี้เราชอบเวลาเราลง IG อะไรเงี้ยเราก็
4: hashtag
1: เฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนอะไร
2: เงี้ยเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเป็นแฮชแท็กประจำตัวเรา
1: ใช่น้องเขาก็มาเติมให
2: ้สามีเหรอครับ
0: ป้าเสียเปรี้ยวขนาดนี้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีรอยสักด้วยสามีว่ายังไงคะ
1: คุณพ่อเห็นคุณพ่อก็มอง
0: ไม่พูดเลยเหรอคะ
1: ก็ไม่วิจารณ์ไม่ออกความคิดเห็นอะไร
4: พ่อเขาพูดน้อยอยู่แล้วครับ
1: เขามั่นใจว่าเราดูแลได้ดูแลตัวเองได้
4: ไม่ได้สนับสนุนแล้วไม่ได้ห้าม
0: ยังมีอะไรที่ป้าเจี๊ยบอยากทำอีกไหมคะ
1: ถ้าเป็นการวางแผนว่าเราอยากจะไปเล่นกีฬาอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีการวางแผนแต่ว่าบางทีเราเห็นอย่างเช่นไปเล่นสเก็ตที่ลพบุรีเราไหลลงเขาในขณะที่พอเรามองไปเนี่ยมีอีกคนหนึ่งเขากำลังบินลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าหูอยากเล่นอย่างเขามั่งอะไร
4: พารามอเตอร์มีแก๊งพารามอเตอร์อะไรเง
1: ี้
4: ย
1: เราเห็นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเห็นภาพกว้างเนาะแต่เราเห็นแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็แค่คิดแค่นั้นไม่ได้วางแผนจริงจังว่ามีอะไรอีกที่อยากจะทำอะไรเงี้ย
0: อยากลองไหมคะ
1: อยากลองค่ะถ้ามีอะไร
4: ถ้ามีโอกาส
1: ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากลอง
0: คือแม่ลูกคู่นี้เนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันตลอดนะคะ

0: เรื่องของสเก็ตบอร์ดเนี่ยถ้าย้อนไปก็คือดีบอกว่าดีก็แนะนำเรื่องของการป้องกันตัวก่อนเลยฝึกล้มก่อนเลยต้องเอาส่วนไหนลงเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่คร
0: ับจริงๆแล้วแม่ลูกคู่นี้ไม่ได้เรียนรู้กันแค่เรื่องสเก็ตบอร์ดนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่ได้แลกเปลี่ยนกันจะมีอะไรบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: นี่สนใจมาขอโทษคนแก่หน่อยไหมจ๊ะ
1: แม่เบาได้เบาแน่
0: เบาอะไรอ่ะก็ดูอ่ะยังจะโบกมืออีกอุ้ยเล่นไม่ระวังเลยเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ
1: ก็ใช่ไงแต่เราก็ต้องรู้จักความพอดีบ้างไงแม่
0: พอดีอะไรก็เนี่ยจะไหว้สำนึกแล้วดูสิอุ้ยแล้วดูใส่เสื้ออะไรเนี่ยข้างในสีชมพูข้างนอกสีเขียวสะท้อนแสงโอ้ยใส่มาได้ยังไงแบบนี้ฮะ
1: แม่
0: ฮะ
1: ตะกี้ว่าใครอ่ะ
0: ว่าเขาไงว่าเขา
1: เหรอ
0: ก็เนี่ยดูเล่นไม่ระวังเลยโอ้ไม่ถูกต้องนะเนี่ยแบบนี้ฮะ
1: พอเหอะนี่มันเกินพอดีไปเยอะแล้วนะหลายครั้งแล้วนะ
0: หลายครั้งอะไรฉันเกินพอดีตรงไหนเอาปากกามาวงดิ
1: หลายครั้งเลยจ้าจำได้ไหมวันก่อนที่นั่งรถไปด้วยกันอะ

0: อู้ขับรถมาสายอะไรวะเนี่ย
1: ซื้อใบขับขี่มาไงวะไอ้บ้าเอ้ย
0: โอ้เดี๋ยวแม่แล้วแม่เป็นไรไหม
1: ไม่เป็นไรแต่เนี่ยขับรถแบบเนี้ยซื้อใบขับขี่มาแน่เลยขับรถแบบนี้มันอันตรายเฮ้ยเลี้ยวก็มีเปิดไฟเลี้ยวอะไรวะเนี่ย
0: แม่ว่าแต่มันก็พอไม่ต้องว่าพ่อแม่มันหรอก
1: ก็จริงอ่ะนี่ถ้ามันมีลูกนะลูกมันก็ต้องเป็นปัญหาสังคม
0: โอ้โหแม่พ่อฮะมันไม่ดี
1: อะไรไม่ดียังไงแกก็รู้ว่าบ้านเราอ่ะไม่ชอบคนทำผิดผิดกฎหมายยิ่งผิดกฎจราจรเนี่ยเกลียดมากเลยตีลืมที่แม่สอนไปแล้วหรือไงคะ
0: ไม่ลืมแม่แต่แม่กำลังเลยเถิดไปไกลเกินกว่าเรื่องที่เขาทำแล้วนะ
1: ไม่บ่นแล้วก็ได้แต่เมื่อกี้นะถ้าเกิดมีกล้องติดหน้ารถนี่ส่งให้ตำรวจเลยเดี๋ยวไปตั้งกระทู้เดี๋ยวกระทู้สีรถรถสีขาวนะทะเบียนอะไรวะทะเบียนโดนแน่โดนแน่เดี๋ยวฮะไม่บ่นแล้วไงเรา
0: จำได้ยัง
1: จำได้แล้ว
0: ก็แม่เองนั่นแหละที่เป็นคนสอนดีให้รู้จักความพอดีตั้งแต่เด็กๆจะทำอะไรก็ให้เข้าใจในหลักสำคัญแต่หลายปีมาเนี้ยแม่ชักเริ่มจะเลยหลักสำคัญที่แม่เคยสอนแล้วนะดีอ่ะไม่อยากให้แม่กลายเป็นมนุษย์ป้าในสายตาคนอื่นนะ
1: เออแม่ขอโทษแล้วกัน
0: นู่นขอโทษคนนู้นนู่นนู่นตะกี้ว่าเขาไปเยอะเลย
1: ขอโทษนี่นะ
0: ใช
1: ่ก็ได้ก็ได้หนูหนูหนูหนูป้าขอโทษนะเมื่อกี้ป้าว่าหนูไปเยอะเลยอ่ะว่าเสื้อหนูด้วยขอโทษนะ
2: sorry
1: ฮะ
2: I am from Singapore เลยI can't speak Thai หรอ
1: ฮะ
2: เอ้า
1: เมื่อกี้ด่าไปตั้งเยอะไม่รู้เรื่อง
0: ดีแล้วแม่ถ้างั้นก็ชวนเขามาเล่นด้วยกันสิ
1: ยวนทูจอยยวนทูจอย
0: เย้เย้เย้จอย
1: ไม่ใช่ my son is skateboard master
0: เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่แม่วัวไปแล้ว
2: so can you teach me how to jump on the on here จังไงจังยังจังได้ได้โอเคโอเคจ
1: ังเฮ้ยมาสอนเลยมาสอนช่วย
0: ช่วย I can
1: เร็วเร็วสอนสอนสอนสอนจังจัง
0: จัง
2: yeah
0: look at me
2: okay

0: ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดนี้ฮะจุดที่พี่ต้องเตือนสติคุณแม
1: ่จริงๆเราเตือนกันเองอยู่แล้วดีกว่าแม่ก็เตือนเราในเรื่องที่เราแบบไม่ค่อยโอเคในสังคมอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดอย่างนู้นอย่างนี้ของเราหรือบางทีคือทุกคนมันหลุดได้อยู่แล้วครับเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเยอะเราก็จะคิดแบบตัวเองเกินไปจนไม่ทันได้คิดในแง่มุมคนอื่นอะไรเงี้ยก็เตือนกันอย่างเงี้ยนะครับถามว่าดำเนินมาได้ไงจริงๆเตือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าถ้าถามมุมผมแม่ก็ปล่อยตัวมากขึ้นนิดนึงในความทั้งเมื่อก่อนเขาจะคิดถึงคนอื่นแบบว่าเฮ้ยเราอยากไปอันนี้เขาสิอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะ
2: เลยจุด

0: ปล่อยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับ
1: มีเหตุการณ์ไหนที่ต้องถึงต้องเตือนเลยอ่ะเพราะว่ามัน
0: จริงๆเตือนบ่อยผมสะกิดบ่อยครับผมแอบบ่อยเลยผมเฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอะไรอย่างเง
1: ี้ยเลย
0: ถ้าเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องพวกเราแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบคือจริงๆลึกๆเขาอ่ะเขาไม่ได้จะมีคอนเทนต์หรือจะพูดอะไรในเรื่องไม่ดีหรอกเขาก็แค่แบบอาจจะรู้สึกว่าหืมใส่เสื้อลายดอกเลยหืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นได้ยินอ่ะมันจะเป็นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็แค่แบบเฮ้ยก็เรื่องของเขาหนาความพอใจเขาเขาอยากใส่เราก็ประหลาดเนี่ยเห็นไหมเราก็ลายเห็ดฉะนั้นลายดอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่บางทีมันหลุดปากพูดออกมาแล้วไงก็ต้องเตือนบอกว่า
1: เตือนกัน
0: เดี๋ยวถ้าเจ้าตัวเขาได้ยินอาจจะไม่ดีหรืออะไร
2: ถามป้าแป๋วบ้างเคยมีเหตุการณ์ที่เราสติหลุดจนกลายเป็นมนุษย์ป้าไหมคะ
3: คำว่ามนุษย์ป้านี่จะเห็นในคลิปบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นจากคลิปแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเราจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยนะคะคือการเคารพกฎหมายครับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นก็มันต้องมีอยู่ในเนื้อในตัวเราอยู่แล้วค่ะเพียงก็ไม่ค่อยจะหลุดค่ะส่วนมากจะเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอค่ะ
4: พี่ตุ้ยฮะไม่น้อยแล้วฮะไม่น้อยความเป็นมนุษย์ป้าอะไรให้เราต้องเตือนบ้างไหมฮะ
5: ไม่เคยครับไม่เคยมีอาการใดๆโชคดีไปเพราะแม่เนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมนะฮะสวดมนต์ทุกเช้าทุกอะไรเงี้ยแล้วก็ตกเย็นๆก็จะมีแบบแอคทิวิตี้ที่มานั่งชมสวนชมนกชมไม้อะไรอย่างนี้เลี้ยงปลาหางนกยุงเลี้ยงเอาอาหารให้แมวมีอาหารให้มดคุยกับมดคุยกับอะไรพวกนี้มันไป
4: ไม่เคยมีบ่นแฟนเราบ้างหรืออะไรอย่างนี้ไม่เคย
5: ครับก็จะมีบ่นเรื่องแฟนโอ้ยเคิร์มแล้วเนี่ย ไม่มีแต่คือแม่เขาจะมีวิธีการผ่อนคลายของเขาอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นผู้สูงอายุที่ใจเย็นหน่อยก็จะโชคดีไปไม่มีเหตุการณ์
4: อยู่กับธรรมชาติเยอะนะก็เลยสบายๆนะพี่ตุ้ยเนาะ
5: ครับผม
2: อยากกลับมาถามพ่อเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่ดี้มาเตือนแม่อย่านะต้องปล่อยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าวิจารณ์นะพ่อเจี๊ยบรู้สึกยังไงคะ
6: ก็ดีว่ามีคนคอยเตือนไม่ให้เราหลุดเพราะว่าถ้าเราหลุดไปก็นอกจากไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็ดีๆค่ะต้องให้มีคนมาเตือนเราบ้างเงี้ยดี
2: ไม่ได้โกรธลูก
6: ไม่ได้โกรธค่ะยิ่งเป็นลูกมาเตือนเรายิ่งสบายใจกว่านะดีกว่าให้คนอื่นมาเตือนเนาะ
4: มาจนถึงจุดนี้ฮะพระเจี๊ยบพี่ฮะความเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันตั้งแต่การสอนมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กไอ้เรื่องราวเหล่านี้ครับมันส่งผลดีต่อชีวิตของเรา
0: ผมแฮปปี้มากครับทุกวันนี้ผมตอบเสมอถ้าพูดณวัยเด็กณตอนวัยรุ่นผมว่าทุกคนมันมีโมเมนต์ที่แบบอเกนผู้ใหญ่แบบไม่เอาผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าอยากดื้อทำไมแม่เราอย่างนี้วะทำไมไม่เหมือนบ้านนู้นอะไรเงี้ยมันมีความคิดในเนี้ยเด็กๆอยู่แล้วแต่พอโตมาถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันจะเห็นเลยครับว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นั้นเราจะไม่คิดได้แบบนี
4: ้
0: ถ้าเราไม่ย่ำแย่วันนั้นเราก็จะไม่เต็มประสบการณ์แบบนี้ครับผมคบเลยเด็กๆผมดื้อหมดโดดเรียนติดยาติดผู้หญิงคือเอาดีแทบจะไม่ได้สักอย่างแต่แม่เขาให้โอกาสเสมอนะครับคือไม่ใช่ไม่ด่านะด่ามีการลงโทษแต่ว่าเอาใหม่บ้านผมเป็นคนแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เรียนมีปัญหาก็เอาใหม่แค่นั้นเองคือผมโตมาผมอยากบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือครอบครัวนะครับเหนืออาชีพการงานเหนือทุกอย่างเลยครับถ้าได้นั่งอยู่ครอบครัวกินข้าวด้วยกันพ่อแม่ยายพี่น้องผมว่าอันเนี้ยมันมีความสุขแล้วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการเตือนกันการสะท้อนกันไม่ใช่แค่แค่ผมนะทุกคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยเตือนกันได้มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับอันนี้เป็นคำที่ผมพูดบ่อยมากคือเตือนกันได้บอกกันได้เนี่ยมันก็นำพาไปสู่ความดีเป็นก้อนอยู่แล้วอะถ้าคนทั้งประเทศเราเตือนกันได้เคารพกฎกันได้เคารพมาตรฐานสังคมกันได้ดีกว่านี้มันก็ไปกันทั้งก้อนผมว่าชีวิตผมตอนเนี้ยผมมองหาแต่เรื่องความสุขนะผมมองสุขมากกว่ามองเรื่องสุขง่ายๆหันไปเจอหน้าแม่ได้คุยกับยายกินข้าวกันอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มากเลยในความเป็นครอบครัวในความแฟมิลี่แล้วเนี่ยผมพอแล้วเลยผม ม่ได้ต้องการอะไรแล้วทุกวันเนี้ยอย่างที่บอกจะเล่นดนตรีจะดังไม่ดังจะมีเงินเยอะเงินน้อยไม่รู้แล้วครับผมเห็นคนในครอบครัวมีความสุขอันเนี้ยผมรู้สึกแฮปปี้ละ
6: จะเป็นเมนหลักของบ้านเรานะคือว่าอยู่ให้ทุกวันของชีวิตมีความสุขอะ
2: ค่ะ
6: เท่านั้นอะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
1: ใช้ชีวิตด้วยความสุขกันมาขนาดนี้พี่ดีนะครับมีอะไรยังอยากบอกกับป้าเจี๊ยบคุณแม่ของเราเพิ่มเติมไหม
0: ขอบคุณแม่มากครับเนี่ยก็มีความสุขดีนะที่เราอยู่กันอย่างนี้แฮปปี้ดีครับก็ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงอะแต่ว่าก็ต้องเดินไปด้วยกันอะเนาะ
2: ใช่
0: เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วเป็นเรื่องที่ผมชอบครับในความเป็นครอบครัวในความเป็นอะไรเนี่ย
2: แล้วป้าเจี๊ยบล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
6: ก็อยากจะบอกว่าให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันอย่างนี้แหละก็คำพูดเดิม
1: ให้มีความสุข
6: ไม่ต้องไปหาเรื่องทุกร้อนมาใส่ตัวหรือว่าถ้าเรื่องทุกร้อนมันเข้ามาก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไปวิตกไปฟูมไฟไปวิตกกับมันมากมายค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ปัญหาใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้ทุกวันดีแล้ว
2: ถามแขกรับแชร์บ้างป้าแป๋วคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เป็นความรู้สึกที่ความผูกพันภายในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นที่จริงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การหาความสุขไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ได้ง่ายๆแบบอยู่ใกล้ตัวเราอะนะฮะ
5: พี่ตุ้ยแหละครับพี่ดีกับคุณแม่นี่ก็เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักอีกคู่นึงบอกเลยว่าถ้าเกิดคู่แม่ลูกคู่ไหนที่ยังไม่มีวิถีการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ดูคู่แม่ลูกคู่นี้ได้เลยนะฮะส่วนแม่ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบซนไม่เข้าเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวปีนต้นไม้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อสเก็ตบอร์ดให้เขาเล่นนะฮะจะเอาให้สุดไปเลยนะฮะเอาให้ดีแม่เลยทีเดียวจะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังชอบปีนอย่างไรต้นไม้แล้วก็จะแบบเป็นหยอกๆกันไปแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ายุคสมัยนี้พอมันมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันให้ดำเนินกันต่อไปได้อย่างที่พี่ดีบอกว่ามีความสุขกันไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปครับ
1: พี่หมวยครับสำคัญตรงนี้ผมฟังทั้งคู่ว่าเจี๊ยบกับคู่บุนดี้นะฮะแล้วก็ฟังแขกรับแชร์ของเราทั้งสองท่านครับสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตัวเราเองต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขไว้ก่อนผมชอบบางประโยคที่จะพูดเสมอพี่ดีพูดผมไม่รู้นะพรุ่งนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป้าเจี๊ยบบอกว่าเราไม่รู้หรอกใครจะอยู
2: ่
1: หรือพรุ่งนี้ใครจะไปจากเราก่อนแต่วันนี้วินาทีนี้ความสุขสำคัญและความสุขจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยผมชอบตรงนี้ของคุณ
2: วันนี้พี่เองก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะทั้งจากป้าเจี๊ยบทั้งจากพี่แป๋วป้าแป๋วแล้วก็ยายน้อยด้วยมีลูกชายเหมือนกันรู้เลยว่าเราเองจะต้องสอนลูกยังไงต้องเตรียมรับมือยังไงโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นม.3 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะพี่จะได้วางแผนในอนาคตว่าจะคุยกับลูกยังไงเพื่อให้ลูกเนี่ยกลับมางดงามอย่างน้องดี
1: ใช่ส่วนของผมยังไม่ซีเรียสมากเพราะว่าลูกผมเพิ่ง2เดือนครึ่งตอนนี้หม้อคงหม้อข้าวผมตั้งได้ครับยังไม่ถึงเวลาเอามือล้วงแต่ผมต้องเตรียมไว้แล้วล่ะแล้วแง่มุมดีมากฮะที่ผมเอาไปปรับกับการเลี้ยงลูกผมได้เยอะเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะป้าเจี๊ยบขอบคุณคุณดีขอบคุณแขกรับแชร์ป้าแป๋วแล้วก็คุณตุ้ยขอบคุณมากค่ะ
0: ครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและความสุขที่เกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่าแล้วเฮ้ยผมเล่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะ
0: อันนี้ขึ้นปุ๊บพี่จะยืนแบบเสถียรเลย
1: เหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: พี่มาอยู่ใกล้ผมก่อน
0: เสถียรมากนะครับ
1: เสถียรกว่าแล้วแต่จริงผมไม่ถนัดยืนครับผมเนี่ย
2: พ
1: ี่
2: เจ๊ลูกชายเล่นแบบนี
0: ้ย่อเสานิดนึงครับลงไปหน้าน้ำหนักอยู่ขาหน้าครับลูกขาหลังนะ
7: สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาด ต้องไปหาจัดการเงินทองให้ดี

นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักถึงก้อนนี่นะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะฮะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเพื่องานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เข้าประกาศนะครับทีนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าแล้วข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมุติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมุติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่2เนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้นี่นะอย่างนี้เรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้ง1หยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตการมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งนึงที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกไปแล้วเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลย แต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
2: จอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

Ha ha ha.

0: วัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายหูจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงามเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุข
3: ออันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนะครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจตั้งนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อเนี่ยถ้าจะออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวเพิ่นก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกแล้วจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพัฒน์ที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: หลานต้องเทพคนมาได้มาเป็นรถไปเลี้ยไปใต้ไปเหนือไปที่ไหนก็ดีขอให้หลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีค่าของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พอโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มอมใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐานปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับต้องสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับในส่วนไรในไรของชาวบ้านก็อยู่ติดกันชาวบ้านก็บ่บุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
7: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
8: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตกแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
7: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
8: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่แต่เราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกกันมันเป็นต้นหวานของชาติอย่าไม่ให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
0: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
9: ไปพัฒนาเจ้า
10: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
9: เจ้า
10: สวัสดีครับแม
9: ่สวัสดีค่ะ
11: ของ จ้าป่อฮักสมฮักษาเน้อเจ้าป่อพญาล้อขอเดินทางได้ปลอดภัย
12: ไปเพียวหญ้าไปลบหญ้าดิบนกูวัดข้าเจ้าเข้ากาดวัดข้าเจ้าแก้มแดง
3: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเปิ้นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
0: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
13: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
7: อาทิตย์หนึ่งมาทำกี่วันคะ
13: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองก็ระวังจะขาดไปเก็บอย่างนี้เนาะระวังที่สุดจะบ่ได้โดนเปลี่ยนสถานถ้าโดนใจบ่ดีใจหายเลย
0: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
13: ดีใจภูมิใจนะที่เลี้ยงเขาได้มาเพี้ยวมาอย่างเขาเปิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายนะเจ้าเก็บไปต้องได้โดนอย่างโดนน้ำโดนหญ้านะเจ้า
0: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
3: มีโชคดีสุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่

0: นลุงดอน
1: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
2: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์1
3: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
4: วันนี้จะไปไซเบียร์ลาว
2: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดราวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
5: ใกล้ถึงที่ยังครับ
6: ใช่แล้ว
5: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้พ่อหากินไหมฮะ
6: ก็เป็นบางวัน
5: เส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
6: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เล็บเล้านี่ปัดไปตามห้องน้ำนี้เลย
4: มาถึงละ
7: ถึงตำแหน่งนี้ละ
4: เดี๋ยวจะใส่เล็บเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
7: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
4: 80เมตร
7: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
7: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
4: ผูกเชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
7: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
4: ใช
7: ่อ๋อตอนนี้การใช้ขา
4: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดไอ้โคนไม้ไว้แล้วก็เหลือใส่หินมันจะผูกอยู่3จุด
2: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
7: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
4: พรุ่งนี้เช้าเนี่ย
2: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
4: เราจะมาดูเบ็ดกันน่าจะมีปลาตัวนั้นเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้ว
6: โอ้โหตัวใหญ่ด้วย
7: ปลาแม่น้ำไม่ใหญ่อันนี้เลยครับ
4: โอ้ใหญ
7: ่มันตายยังครับลุง
4: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
8: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
2: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
1: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
8: ใช่เนื้อมันอร่อย
1: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดครับพ่อ
8: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะติดกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
1: ตัวนี้กี่กิโลคะพ่อ
8: มัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
2: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
9: ๆสุดยอด
1: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
6: วันนี้ว่าจะไปใส่กุ้งครับ
2: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
6: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำ

0: ไหลผ่านแม่น้ำพิน
1: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
0: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
2: กี่หลังครับพี
0: ่20หลังตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
3: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: นี่ต้น
1: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเพิ่นอยากปล่อยคั่งแต่ว่า3ต้นนี่สงวนไว
2: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
1: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเพิ่นจะใช้ครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเฮาฟันไม้ฟันอย่างนี้มันจะบ่คลอนง่ายแล้วก็มันก็บ่หลุดง่ายๆพระอาจารย์ครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี
2: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
3: นี่ย่ำเนี่ยครับนี่
4: เข้ามีดนี่ขังเพ่งบอกเลยครับ
3: มันแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าครับ
4: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังแล้วขอขายอันนี้เราเข้ามีดจะได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
5: เวลาทําครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
6: มีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาครั่งมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
5: อู้อันนี้คือ
6: เวลาเข้ามีด
5: ยัดเข้าไปยาก
6: ไม่ยากครั่งนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
5: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่
6: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
2: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
5: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมนะคะ
6: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
1: ที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็สืบทอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวสืบทอดไว้นะครับ
5: อ
1: ัน
5: น
1: ี
5: ้มาเก็บข้าวเหรอคะ
7: ครับผม
5: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
7: วันนี้เยอะวันนี
5: ้ลำนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
8: ต้นลำไยคร
5: ับของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
8: ต้นสามฉา
5: แล้วสามฉาอยู่ตรงไหนอีกคะ
8: ข้างไรนั่นครับ
5: เยอะไหม
8: หลายอยู่มันมีหลายตีนะไปหลายตี
2: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
7: เป็นของเสริมเนาะถ้าเราไปปล่อยไว้เขาก็มาได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวแต่เวลาเขาก็มาตัดเดีย
5: วแล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
7: เออเขาไปซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเลยข้างมันแป้งเขาเลยไปซื้อกัน
2: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
7: นี่กระข้างที่มันติดแป้งแล้วนี่กระแป้งนี่ข้างอันนี้ตัวเลียดๆตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันละล่อนนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
5: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
7: ่ครับเป็นวุ้นอยู
5: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
7: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้ประสบวุ้นมันก็กินตายก็นะ
5: มันชอบกินต้นไม
7: ้มันชอบกินยางมันนี่
2: ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
8: นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตัวเข้ามาม
7: ัด
5: ทำไมต้องมัดคะ
8: ถ้าผมมัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบ่ตายมันจะบ่ห้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
5: แล้วเรา ต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
8: บอกผมมันอยู่ของธรรมศาสตร์ของเปิ้ล
2: ลุงพลใช้แม่พันครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
7: ง่ามไม้ที่เขาเอาไปไว้ที่เอาเขากระง่ามไม้ที่ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็จะไปล่อนอครั้งนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีกัน
8: มันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ร้อนจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั้งจะได้ฝน
2: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
7: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเรา
8: เดี๋ยวเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุงขึ้นไม่ได้ลูกแก่แล้ว
7: แต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตี้ยนบอกไม่ท้อละนี้บอกว่าขอหักส่วนรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากมันรับจ้างเปิ้นนี่ไง
6: ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
7: ้พร้อมเลย
6: พร้อมแล้ว
7: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเปิ้นนะเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่จะเห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อกันตามใจ
5: เลือกกิ่งยังไงคะ
7: กิ่งที่มันเป็นงามนึง
6: บูนรุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่เลยออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากิ่งทั้งฝ่ายบน
7: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่แล้วเราปล่อยไว้สองห
5: อถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
7: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 หอถ้าคนเลี้ยวๆนี่บ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าต้นไม่ปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวนะบ้านเฮามันมีไม่สำสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สำสารเป็นหลักต้นมะละไงก็กินดี
5: ปล่อยต้นมะม่วงได้ไหมคะ
7: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
5: ต้นน้อยหนาพวกฝรั่งล่ะคะ
7: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะมันจะติดไม่ยางมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาหลายต้นนะแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่ายังอีน่ะมันงําบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจข้างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
5: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
7: มันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
2: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
7: ขึ้นครับเนี่ยครับตัดที่มือเลยครับกูพามีนาเนี่ยเฮาแม่มันเกเต็มที่แล้วเฮาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
5: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้เหรอคะ
7: ครับลงอย่างนี้อ่ะครับเบ็ดเขาแต่งกิ่งมาตัวเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะสวย
5: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
7: เขาติดกิ่งที่มันมีขั่งที่มันมีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งกับผมมีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
5: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
7: เก็บจะแก่ละ
2: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
5: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
6: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
5: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
6: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
5: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
6: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
5: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
8: ่อันนี้คือเผาแตน
5: ก็เราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
7: ครับ
5: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
7: ครับ
5: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
7: มันขอขึ้นตัดตังบนมันจะเป็นยัง
5: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
7: ครับมันได้ขนต้นมันไงคือขึ้นไปตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาไปตัดกิ่งมันจะบางงาม
2: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั้ง

0: ติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
1: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปี
2: ปลูกสดแทนไปหมดอ
3: ่
2: ะ
3: ต้นไปก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลียดกินยางหมดไม่จะตายเลยต้องหักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ก็ได้ปล่อยให้มันเอง
0: ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
4: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวหรอ
1: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใส่หยังมันสักอย่าง
4: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
1: โอ้บ่มีหยังเต่าละ
5: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
1: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
2: ตั้งแต่พ่อมันยากิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ 100,000
0: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
6: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
7: เลาะขางบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
0: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
6: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
8: เป็นสาวกว่าปีแล้วค่ะ
6: คนหนึ่งได้ประมาณคนละกี่โลคะ
8: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเขาได้5กิโล10กิโลเขาก็ได้เป็นกากกะเพรา
6: แม่ๆทำได้เนาะ
8: เจ้าทำได้
6: ทำแบบสุดไม้สุดไม้
0: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นๆลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
1: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
9: มันจะหายไปไหม
1: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่หายผมอยากต่อไปติ๊กๆอ่ะ
10: ผมเดี๋ยวผมยานให้ลูกเต้าผมก
1: ็อยากต่อไปเห็นถ้าผมทําอะไรไปได้
11: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคน
0: วันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะ

0: ตามมาตรา 1,705 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
3: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านนี่
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจารย์อย่างนี้ก
4: ็
2: ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะด
1: ิน เนี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและ ยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเก

0: นะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช่
0: ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการนี้ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
0: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
0: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
0: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
0: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
0: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
0: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
0: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้าน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
0: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
0: อันต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
0: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
0: ใช่เพราะเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
0: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
0: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
0: น
1: ี่
0: คร
1: ับ
0: โอ้โหเห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเลยแตกเลย
0: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่างงี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
0: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เอออันนี้น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
0: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
0: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
0: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
0: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
0: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
0: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
0: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่อันนี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
0: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
0: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการทรุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นโซนบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการทรุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้อย่างง่ายดาย
0: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
0: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
0: ัน
1: ก็ซุดอีก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
0: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
0: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการทรุดตัวแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
0: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหานะคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้แล้วคร
1: ับ20ปีแล้วนานแล้วนะ
2: อ
1: ุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าทรุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งทรุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย

0: ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
0: เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรก
0: ตอนแรกอยู่
1: เหล็กแล้ว
0: น
1: ี่
0: คร
1: ับ เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างเนี่ยไม่น่าหนักมาก
0: ใช่
1: ไหมมันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
0: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
0: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบองกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
0: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ครับผม
1: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
0: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
1: โอ้โห
0: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
0: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
0: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
0: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
0: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เผื่อแล้ว
1: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
0: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
0: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
0: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่าง
1: หลายอย่าง
0: เช่นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
0: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้ว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ี้
0: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
1: ครับ
0: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
0: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: จอโด
1: นเกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมด
1: แล้ว
3: ก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
3: ับ แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริงๆถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือก็ไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยดูรายการ

0: ทั้งมันทำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบๆเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
1: ไม่ได้
0: พังนักเว้ยบ้านอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
0: า
2: เตือนแล้วนะครับ
0: ใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะว่านี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนา
0: เหมือนพอกเสา
1: ให
0: ้หนา
1: ใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: ใช่
3: เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
0: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
3: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
1: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: จะเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้
1: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
1: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
1: ๆครับ
0: อย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลหรือเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
1: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับทองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลย
1: ครับเลยเอาอันนู้นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เ
2: อลอยไปเลยไหลไหล
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้า
0: ของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พิธาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: อ่
0: ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ก็ดีเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช่ครับ
0: โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝา
0: เนี่ยนี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากบิเนียม
1: ใช่คร
2: ับสำเร็จใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: อ๋อทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ลุดด้วย
1: นี่นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัว
1: บัวเก่า
2: บัว
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะ

0: จนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยละ
1: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
2: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
2: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
2: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
2: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
2: ว่าจะตั้งว่าเย็นสารนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
4: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา

0: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
1: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
2: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครู

0: านเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะเมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะจ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
0: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: มากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

0: างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
1: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: โอ้โหจังจังเลยนะ
3: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
3: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
3: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
4: ๆใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
4: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: สอมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับผม
0: ใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาละครของเรานะคะก็สอดแทรกเรื่องของสาระความรู้รวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านั่นเองครับและวันนี้นะครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของเราต้องมีเหตุผลกันหน่อยในเรื่องของรั้วของชาติครับพี่เก้เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมีทหาร
0: จริงๆเราก็มีคำถามอยู่เหมือนกันนะเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเออเพราะประเทศเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในสมัยสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นน่ะสิครับแต่ก็ยังมีเยาวชนหรือว่าบางคนนะครับผมที่อยู่ในยุคใหม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีทหารทั้งที่บ้านเมืองเราก็สงบสุข
0: ก็ไม่ค่อยสงสัยนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินบางคนเขาตั้งคำถามว่าตอนนี้ประเทศของเราก็ไม่ได้มีสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะอะไรแบบเนี้ย
1: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันค่ะ
2: ตัวเกณฑ์ทหารก่อนเหรอ
3: ไม่อะมาเต้นเฉย
2: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไปเต้นในผับอะ
3: เปลืองตังเต้นตามงานนี่แหละฟรีประหยัดโ
2: อ้ว่าแต่ปีนี้อายุเองก็ครบเกณฑ์แล้วนะเว้ยยังไงแกก็ต้องไปเกณฑ์ทหาร
4: จะเกณฑ์ทำไมวะ
3: อะทหารเว้ยทำไมเนี่ยอะรู้เหรอทหารเว้ยทำไมบ้านเราไม่ได้มีสงครามซะหน่อยจะเกณฑ์จะเกณฑ์ก็ไปเกณฑ
5: ์เฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนตกลงว่าได้ใบดำหรือใบแดง
3: ใบโอดีเซล
5: เฮ้ยบ้าเหรอเกณฑ์อาหารไม่ได้เติมน้ำมัน
4: ไปแล้วหิว
5: เอ้า
4: หิว
5: เอ้าแล้วมันจะไปไหนของมันอ่ะมันไม่เข้าไปเกณฑ์อาหารหรอ
2: มันบอกไม่เกณฑ์อ่ะประเทศเราไม่ได้มีสงครามสักหน่อย
5: ฮะอย่างงี้ก็ได้เหรอวะต่อมสำนึกเสพแล้วไงไปไปตามมันมาเร็ว
2: ไปพี
5: ่
6: นี่เฮ้เฮ้อย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเจ้าอย่าหวัง
7: เข้าบ้านฉันได้อะ
6: เอ้าเฮ้ได้ใบดำเหรอลูก
8: ใบหนาด
6: เออดีจังเลยว้ายเดี๋ยวเขาป้ายหน้าซะดิใบหนาดแล้วมาไล่ผีหรือไง
8: ทำอะไรแม
6: ่ก็ซ่อมรั้วน่ะสิก็หมาหลังบ้านน่ะมันดุจะตายแต่แถมชอบปล่อยออกมาเดินเล่นด้วยนะเกิดมันเข้ามากัดคนในบ้านจะทำยังไงนี่เอาอย่างงี้แกว่างใช่ไหมไปเลยไปช่วยซ่อมรั้วให้หน่อยมาอุ้ยต้องกั้นให้ดีไม่ให้มันเข้ามาให้ได้อะไรของแกเนี่ยโอ้จะไปทำรั้วแหมเอาอุ้ยแกนี่กี่เก่งกาจจังเลยถอยไปแม่จะไปทางนี้
8: ตั้งแม่ตั้ง
6: ตั้งนะ
8: อือ
6: ตั้งอือโอ้แค่นี้แหละแดมยิ่งร้อนอ
5: ีกแอม
6: นี่แกรีบกลับไปเกณฑ์อาหารเดี๋ยวนี้เลยนะ
8: โอ้ยเอาไปให้ก็ได้แต่ขอเหตุผลดีๆสักข้อนึงทหารมีไว้ทำไม
5: เนี่ยประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนคิดอย่างแกเยอะเกินไป
8: บอกเหตุผลที่ดีมาเดี๋ยวไปเกณฑ์ให้เลยอ่ะ
5: ให้หลายข้อเลยนะทหารเนี่ยไม่ได้มีไว้รบไว้ป้องกันประเทศอย่างเดียวแต่ทหารยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยนี่แกเห็นในข่าวไหมเวลาที่ประเทศเนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าโรคโควิดโรคระบาดหรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆทหารเนี่ยยังมีหน้าที่มาคอยช่วยดูแลเรา
8: จริงเขาก็มีหน่วยงานอื่นดูแลอยู่ไงฮ
2: ะอันนี้ก็จริง
8: ใช่ไหม
5: แต่ว่าทหารมีกำลังพลความพร้อมทางเครื่องไม้เครื่องมือมากดูแลเราได้ตลอดเวลา
8: อันนี้จริงที่สุด
5: ไอ้พูดจริง
8: ตกลงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยบอส
2: ยืนข้างความจริง
5: เอาไปอีกหนึ่ง
2: เออพี่เจนผมได้ยินมาว่าทหารเขามีนโยบายจะลด

0: ำลังพลอยู่ใช่ไหมพี่
1: ใช่เขากำลังทำอยู่เป็นนโยบายเน้นความสมัครใจรับคนที่อยากเป็นจริงๆไปได้แล้ว
2: แป๊บนึง
1: เอ้าเสียงแม่แม่แม
2: ่โอ้ยโอ้โหแม่โอ้ยโอ้ยแกจะร้องทำไมเนี่ยฉันหนักกว่าแกอีก
3: ไม่มองหมดเลยเนาะเสื้อกระขาดด้วย
2: พ่อไปช่วยแม่นี่แหละเราก็นึกว่าโดนหมากัด
4: ใช่ที่ไหนได้แม่ตกใจอยู่บนบ้านห่างจากหมาเป็นร้อยเมตร
2: เราก็เดินเข้าทางหมาเต็มๆเลย
3: ก็แม่น่ะบอกเอ็มแล้วไงว่าหาช่างน่ะมาซ่อมรั้วกันหมากันขโมยให้แม่หน่อยเอ็มก็ไม่สนใจอะไรเลยเอ็มรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยความปลอดภัยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะลูกนะมันมีทั้งหมาบ้าหมาไม่ได้เลื่อนอุ๊ยคนบ้าก็มีนะลูก
5: ก็จริงของแม่ครับ
1: แกเห็นไหมขนาดบ้านเรามีรั้วหมามันยังเข้ามาได้เลยอ่ะประเทศเราก็เหมือนกันต้องมีรั้วไว้ป้องกันอันตรายจากคนไม่ดีใช่ไหมทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลคิดดีๆพอถ้าเกิดว่าทุกคนคิดก่อนทำประเทศเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย
2: งั้นไปแล้ว
1: ไปไหนไปเกณฑ์ทหารใช่ไหม
2: ไปฉีดยาแก้หมาบ้า
1: เอา
5: พอฉีดเสร็จแล้วก็จะไปเกณฑ์ทหารให้ไง
3: รั้วต่อนะลูกนะรีบไปรีบมานะลูกไปไหนก็หมดแล้วลูก
1: สู้นะแม่
3: ว้าวตายแล้วแม่มาทำอะไรอยู่ตรงนั้น
6: แนวตั้งแม่แนวตั้ง
3: อ๋อแนวตั้งแนวตั้งจ้ะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปทำรั้วต่อนะลูกนะ
7: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
8: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องรั้วของชาติซึ่งผมว่าก็น่าจะพอขายข้อสงสัยที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันไปแล้วนะครับ
9: ที่ไม่ใช่เปรียบเทียบแค่ว่าทหารคือรั้วของชาติอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทหารก็มีอีกบทบาทหลายอย่างที่ต้องดูแลประชาชนค่ะ
8: งั้นเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมกันดีกว่าครับว่าเขาคิดกันยังไง
10: ก็รู้สึกว่าต้องมีค่ะเพราะว่ามันมีแล้วก็อุ่นใจค่ะถ้าแบบเปรียบเทียบบ้านกับทหารใช่ไหมคะทหารก็น่าจะเป็นเหมือนเสาบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาคนมองเข้าไปก็อาจจะแบบคิดถึงประตูคิดถึงหน้าต่างอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทหารที่เป็นเสาอะมันก็เป็นอะไรที่แบบมีแล้วอุ่นใจมีแล้วขาดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คิดว่าต้องมีค่ะ
11: ผมคิดว่าทหารมีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ครับเนื่องจากดูจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยยังทำการสู้รบกันเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดสงครามที่ลุกลามบานปลายซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศเราได้
10: จริงๆรู้สึกว่าทหารจำเป็นกับประเทศไทยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการแบบปกป้องประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของพวกงบประมาณที่เขาไปใช้ในการจัดซื้อพวกยุทโธปกรณ์หรือว่าอาวุธอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะอยากให้งบประมาณในส่วนไหนที่มันเอาไปใช้ในที่อื่นได้ก็อยากให้เอาไปใช้กับปากท้องของประชาชนมากกว่า
8: ประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าทหารเนี่ยเหมือนเสาบ้านถึงจะมองไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ
9: ก็เป็นเรื่องของความอุ่นใจใดๆด้วยค่ะ
8: ใช่ครับแต่ก็จริงนะครับผมเมื่อเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรเนี่ยทหารเนี่ยก็จะออกมาช่วยเหลือก่อนตลอดครับ
9: แต่ถึงเราจะไม่ใช่ทหารนะคะหน้าที่ของการปกป้องประเทศชาติของเราก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันค่ะ
8: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานั่นเองครับ
9: ต้องใช้เหตุผล
8: และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
9: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

ตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์

รณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธร์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

0: าละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยเอาต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณ
0: เอกแนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute

0: of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
1: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
0: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำและสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายหนึ่งอีกสีหนึ่งก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
1: ่
0: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นราย
1: ๆ
0: ตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายหนึ่งบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายหนึ่งบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นงั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายหนึ่งอีก2สถานีไปต่ออีกสายหนึ่งอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆจริงในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบนึงคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
1: ราคาเดียว
0: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะอีกประเภทหนึ่งก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนหนึ่งอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปอีกโซนหนึ่งอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
1: area
0: ครับกับแล้วก
1: ็ตามระยะทาง
0: ตามระยะทาง
2: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานี
1: แล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
0: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู
1: ่ก็จะ
0: สบาย
1: ก็จะดิสทูลิตี้อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหม
0: ครับดิสยูทิลิตี
1: ้ได้แล้วครับผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
0: ถูกต้อง
1: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงแล้ว

0: ันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้ลองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจุบ
1: ัน แต่ตัวนี้มีpointสำคัญนะpointของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
0: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
1: ้เออการซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
0: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
1: เราอยู่จุดที่ เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมุติว่าเราเดิมมี100
0: ครับ
1: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงเนี้ยคำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
0: ์อ
1: ย่างที่ควรจะเป็น
0: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่100เนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
1: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมาตรบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรโฟเนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะทีนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมุติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกมั้ยฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
0: ่
1: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมล์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให
0: ้รถเมย์ไฟฟ้าเลย
1: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
0: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอ้สัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
0: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: มันสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวเนี้ยมันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท

0: 130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร่ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผม
2: ขนส
1: ่
2: งมวลชนท
1: ุ
2: กคนข
1: ึ้
2: นได
1: ้ครับอันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal ไงนะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
1: บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อ
0: ีกกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ
2: 25
1: บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาให้เราทำพวกสัญญาสัมปทาน
1: อ
0: ่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิตติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเริ่มนะ

0: ผมใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทถึง65บาทเนี่ยมันอาจจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้
1: มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
0: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกนี้ต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนนี้นะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
1: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

สำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้

0: ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถรอผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

ตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร
1: การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชันสต็อกเรดาร์ค่ะ
2: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
1: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่แม็กซ์จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะสต็อกเรดาร์เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กซ์กันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่
0: ม
1: ๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
0: ้
1: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
0: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
1: ใช่
0: อย่างในกรณีของ Stock Radar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง Business Model Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะ
1: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ Stock Radar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
0: ้
1: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
0: ่
1: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
0: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
1: ครับผม
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรก
1: ๆ
0: ที่ลงมา
1: เล่น
0: ตล
1: าดจ้างทำใช่ครับ
0: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับผม
0: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
1: ่
0: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติ
1: มใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
0: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
1: ใช่ครับผม
0: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
1: คือในฝั่งของ Stock Radar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุนระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปละลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
0: ค
1: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมือแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลย ถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไป

0: ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
1: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆ คือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันเป้าหมายที่เราตั้งไว้
0: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหล
1: ี
0: กเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต
1: ่
0: สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
1: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
0: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic matrix ก
1: ็
0: คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก
1: ็
0: คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
1: ี่
0: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช
1: ้
0: ตัว product หรือ service ของเรา
1: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาด stock radar ไม่ได้ละนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับ start up เองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
0: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าในหนึ่งลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะคร
1: ับ
0: ก็คือ Customer Lifetime Value คือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
1: ่
0: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเราเรียกว่า Customer Acquisition Cost ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลยใช่ไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตัดดี้หลายๆเคสสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วโกแฮกกิ้งที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขาโกรธแฮกเร็วมากก
1: ็
0: คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได้Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือเซนต์บายไอโฟนก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีเซนต์บายไอไ
1: อโฟ
0: นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาโกรธแท็กค
1: ือ
0: ทำให้มันเกิดไวรัลลิตี้

0: ทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของ StockRadar ครับเรามองเห็นว่าTarget User เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ StockRadar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: ทิ้งได้อะไรได้แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ StockRadar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: แล้วมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็น StockRadar ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็น Growth Hack แบบหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อินสไพเรชันมาจากTED Talkค่อนข้างเยอะแล้วก็สายอินสไพเรชันกับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ StockRadar Dayก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเขามันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหนอ๋อไปงานสต็อกเรดาร์เดย์สต็อกเรดาร์คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงานสต็อกเหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าก็ไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาหุ้นมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัดเซ็นทรัลเวิลด์ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จากเซ็นทรัลเวิลด์มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้าเราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าในเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เป็นป้ายสต็อกเรดาร์เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าเฟรนด์แกตเฟรนด์นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิด มันเรียก active user เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรคือเราต้องเอา incentive บางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงนี้มันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แม็กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Valueตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ e-commerce marketplace ยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาลเรลชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบสมาร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาเรลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คุณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้ใน
1: มุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะ ให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได้มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคน user ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: องนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไปดิสรัปต์ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่หน้ากันแน่คะ
1: ว้ายบอสพูดแรงอะค่ะคือบอสค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะคือหาดเนี่ยฉันเป็นลูกน้องที่ไม่เอาไหนจริงๆนะคะบอส
0: พอจะทำให้คุณไม่ดาราต้องบทบาทเอาเถอะค่ะมาช้าก็อยู่ไม่มาใช่ไหมคะ
1: จริงๆค่ะบอสว่าแต่ว่าเรื่องที่บอสนัดหยาดมาคุยวันนี้เรื่องอะไรหรอคะบอส
0: คือว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาดเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพี่รุ่นคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยเจกีคอลัมน์หยาดก็สามารถทำนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือความสวยความงามดีคะบอส
0: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
0: วิชาการ
1: วิชาการ
0: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่
1: เด่น
0: ในสังคม
1: เดี๋ยวนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
0: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
0: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอต้องวิชาการที่เก๋ๆชิค
1: ชิคค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแนวใหม่ที่ตอนนี้เห็นแต่พี่คุณน้องอยากแค่คนเดียวเท่านั้นอะในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้5,000สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคืออยากไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีรีส์ไปอยากเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอสบอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของยากเลยค่ะ
2: สองหมื่น

0: ครค่ะก็เห็นอยู่ถามทำไมเนี่ย
1: แม่ไม่อยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
0: เนี่ยวันนี้ข่าวอะไรอ่ะ
2: ขอสัมภาษณ์เลยครับขอสัมภาษณ์เลยครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ
2: ์คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่ายคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีแล้วขับรถแล้วฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตัดหน้ามันทำไม
0: โอ้ยแม่มันร้ายนะคะแม่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดนะดีนะไม่ใช่ลูกเราแม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายอะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่แม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะแม่อยากจะแซงคิวให้ก็แซงเลยแม่
4: เดินแซงคิว
0: แบบโอ้ยอยากแบบอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอ่ะแม่ไม่เข้าใจปะโอ้ยเออแม่
4: จ๋า
0: พูดถึงคอมพิวเตอร์ทำวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอ่ะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอ่ะแม
4: ่คอลัมน์ใหม่อ่ะลูกคอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
0: คอลัมน์เก่าก็เขียนแม่อันนี้จ็อบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
4: นั่นสิน้ำง่วงซะละ
0: เนี่ยแม่ไม่ไหวแกไม่ไหวแล้วแม่ง่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
4: ไม่ยอมชวน
0: ไปนอนต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่แม่ขอผ่อนเยอะๆนะอย่านอนดึกนะ
4: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
0: ติดละครนะเราอ่ะ
4: จ้า
0: ไปละ
4: หลับฝันดีนะคะ
0: ย่าไม่ได้มันต้องตาย
4: ต้องตายตบมันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตบเลยไม่ยุติธรรม

0: สังคมไทยใครว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆเขาก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: หยาดแม่ถามหน่อยให้ลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้องหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการนี่ลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่

0: ความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลูกล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากคนทำไงดีอ่ะแม่
0: อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะเขาจากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของประชาชนมีหน้าที่บอกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ้าลูก
1: ค่ะ
0: มีส่วนสำคัญมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นแหละลูกปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะทนายติดละคร
0: มามามาจริงๆๆเลยนะครับ
1: แม่อ
0: ย่าลูกคนนี้เสาสีเนี่ย
1: คิดถึงพ่อแล้วแม
0: ่เออพูดอะไรตอนนี้กินละครจะมาแล้วเร็วๆ
1: แม่น้ำพริกอร่อยอ่ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นไหมความยุติธรรมยังมีอยู่จริงๆด้วยฉันหยาดพิรุณคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวังความยุติธรรมในใจของทุกคน

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ใช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: คุณยาย
2: วิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมามไป
1: คุณยายหนูขอกินส้มนะ
2: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะเอาไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
1: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
2: มียายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยไม่ยุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได้
2: เอ๊ะทำไมอย่างนี้เด็กคนนี้นี่

ตองเปิดประตูให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะตองเปิดประตูให้ยายสิลูก

0: ไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: Atón, quin som lo?
1: Ui, นี่ยายต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคุณในรูปนั้นอ่ะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่แหละตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่ผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม

ผมรู้แล้วล่ะว่ายายยังรักผมเหมือนเดิมยายเริ่มยุติธรรมแล้วล่ะ

0: มหายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปเถอะสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
2: ก็สองลูกนี้ของยายค่ะ
1: นะครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมลเลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมลเลเดอร์อะไรยาย
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มโลนึงค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านการแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวOf Thailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายประหลาดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวนัทนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายบรวัตรโคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาพระ
จ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีพระราชทานพระราชพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมณเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัย

ไทยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมพลนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บ69%และโครงการระบบน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับระบบส่งน้ำบ้านแม่หละคีมีความก้าวหน้า30%ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็น60%ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า 300,000 บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้า96%มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองสับปะรดและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่า68%โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงส่วนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกา

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปทุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.-12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.-12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและ

ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5หมู่6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคร

นครราชสีมาโอกาสนี้กรมบำรุงผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดื่มดังกล่าวได้รับใบรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสรรพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบำรุงผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Zero Waste และ Low Carbon Society ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดจากนั้นกรมบำรุงผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรมบังผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวัดอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทั้งนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้ไปเป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น

าทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วนะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมด

0: อครับ
1: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: อืมโดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชานครูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เองนะครับพูดถึงเรื่องของความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับกับการที่เขาอยู่ในความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์เองครับแต่ทุกคนก็คือคนไทยครับแล้วก็พบเจอกับอุปสรรคปัญหาในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันครับวันนี้ในการที่นักจิตอาสาไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามครับจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจกับบริบทต่างๆนะครับอย่างครั้งเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงมีหลักการทรงงานในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับวันนี้ผมมีตัวอย่างดีๆครับของน้องเยาวชนครับซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็มองเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองโดยวิธีการสังเคราะห์ออกมาก่อนครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรแล้วก็แนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาต้องทำอย่างไรรวมไปถึงการที่จะทำให้คนในพื้นที่นั้นเขามีส่วนร่วมครับในการพัฒนาร่วมกันจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างวันนี้มาคุยกับน้องเขาครับขอต้อนรับนะครับน้องวสุพลดียิ่งครับนักศึกษาชั้นปีที่3จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับน้องครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวอีกทีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
1: ครับก็ชื่อชารุตนะครับนายวสุพลดียิ่งครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
0: ครับ
1: ครับตอนนี้ก็ทำกิจกรรมขับเคลื่อนประเด็นในเรื่องของชุมชนชนบทหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยครับ
0: ครับด้วยการเรียนของเราหรือเปล่าหรือว่าด้วยความชอบตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังเป็นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: ครับจริงๆแล้วด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ความชอบบวกกับสิ่งที่เรารักด้วยจริงๆแล้วครับเราอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่เกิดเนาะเราเริ่มทำกิจกรรมในเรื่องของจิตอาสาหรือว่าบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยตั้งแต่ชั้นป.6ละนับรวมๆกันก็มาประมาณ10ปี
0: ป.6นี่อายุเท่าไหร่ประมาณ
1: 10-15 หรือเปล่าครับ
0: ป
1: .12 13ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเริ่ม
0: เด็กมากแต่นั้นเลย
1: ใช่ครับเกิดจากการที่คุณครูครับชวนไปใช่ครับก็เลยแบบเริ่มมีแพชชั่นในการขับเคลื่อนด้านนี
0: ้กับเรื่องพวกนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: พี่ถามก่อนเลยว่ามองเห็นปัญหาสังคมไทยในชุมชนอย่างไรบ้าง
1: จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยผมขอยกตัวอย่างอย่างชุมชนของผมเองด้วยแล้วกันครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราอยู่กับสิ่งนั้นมาตั้งแต่เกิดนะครับเราก็จะมองเห็นปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับเรามองเห็นว่ามันสามารถไปได้ไกลกว่านี้แต่เพียงแค่ว่าคนในชุมชนเองหรือแม้กระทั่งเยาวชนเองครับอาจจะขาดความตระหนักหรือว่ายังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆแล้วผมมองว่าโอกาสที่จะเปิดให้เยาวชนเข้ามาพัฒนาหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมครับมันมีหลายช่องทางมากๆเลยใช่ครับในฐานะที่เป็นเด็กเยาวชนเองที่มีความฝันหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขับเคลื่อนอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดย

0: เยาวชนอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดีขึ้นก็เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆแล้วครับผมได้มีโอกาสได้เข้าไปทำโครงการหลายๆโครงการได้เข้าไปมีบทบาทมีส่วนร่วมในการผลักดันตรงเนี้ยครับใช่ครับก็เลยเกิดเป็นแพชชั่นที่ว่าแบบเราแบบอยากจะเห็นอนาคตของชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมันดีกว่านี้เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเราต้องเติบโตไปซึ่งเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนี้แล้วเราก็เลยอยากจะทำให้สิ่งนี้มันดีขึ้น
1: ครับ
0: ใช่
1: เมื่อกี้นี้ชอบกับคำบอกที่พูดบอกว่ามันไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยเราใช้อะไรเป็นบรรทัดฐานในการมองว่าอุ๊ยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาให้มันไปไกลได้มากกว่านี้ครับ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วมองว่าเวลาเปลี่ยนพวกเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนสภาพตามด้วยเหมือนกันเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือให้เท่าทันกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องดีขึ้นอีกใช่ครับก็เลยคิดว่าตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเยาวชนหรือว่าคนในชุมชนเองครับร่วมมือกันจริงๆแล้วเนี่ยเยาวชนนะครับสามารถเข้าไปมีบทบาทในหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมเล็กๆของเยาวชนกลุ่มหนึ่งตรงนี้ครับมันก็สามารถไปสร้างเป็นจุดประกายหรือว่าแนวทางให้กับคนในชุมชนได้เหมือนกัน
1: อะไรที่จะมาเป็นพลังสำคัญเป็น power ของเยาวชนนะครับมันไม่ใช่แค่ passion ไม่ใช่แค่ความรักหรือว่าความชอบอย่างเดียวแต่ว่าอะไรครับที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยมีพลังแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเขามองเห็นพลังของเราที่จะไปร่วมกันแก้ไขได้นะครับ
0: จริงๆตรงนี้ผมมองว่าเป็นในเรื่องของการกล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นมากกว่าครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างครับเรารู้แต่ว่าคนอื่นไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอีกพัฒนาให้ดีขึ้นได้เราอยากให้แบบกล้าที่จะพูดกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
1: ครับชอบในเรื่องของแนวคิดแล้วก็ในเรื่องของการที่จะออกมาพูดแต่ว่าการพูดการแสดงออกทางความคิดเห็นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเยาวชนอยู่แล้วเรามองเอ้ยเราเห็นปัญหาแบบนี้เราอยากจะร่วมแก้ไขปัญหากับคนในชุมชนนะคิดว่าสิ่งที่เราต้องพูดออกไปเนี่ยความหนักแน่นของคำพูดเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนฮะ
0: จริงๆแล้วความหนักแน่นของคำพูดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอย่างเดียว
1: ครับ
0: แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงคือการลงมือทำ อย่างเช่นเราเข้า เมื่อมีโอกาสดีๆหรือว่ากิจกรรมโครงการอย่างเช่นของพี่ๆรัฐสภาเองเนี้ยครับก็มีการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือว่าผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะครับอย่างตัวโครงการที่ผมเคยทำมาครับเป็นโครงการของเยาวชนเครือข่ายซีดไทยแลนด์เนี้ยครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะสามารถให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาผลักดันว่าเสนอแนวคิดจัดผ่านกระบวนการทำโครงการซึ่งตรงนี้ครับผมเองก็ได้มีโอกาสทำโครงการเหมือนกันโครงการของผมครับเป็นโครงการที่ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 40,000 บาทใช่ครับเข้าไปทำเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนครับตอนนั้นก็คือเราเนี่ยอยากจะทำโครงการที่ด้วยความที่ชุมชนนะครับแต่ละชุมชนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่ละชุมชนแต่ละจังหวัดเองครับมีของดีแต่ละชุมชนอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่ชาวบ้านนะครับอาจจะยังขาดความรู้หรือว่ามีความรู้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีช่องทางที่จะสามารถทำให้มันไปได้ดีมากกว่านี้ใช่ครับก็เลยเป็นจุดประกายที่ว่าเราจะเอาโครงการเนี่ยครับมาเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบแล้วกันครับเพื่อที่จะให้สื่อสารไปถึงเยาวชนแล้วก็ชาวบ้านเองครับได้รับรู้ว่าเราสามารถแบบผลักดันให้มันไปได้มากกว่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าในชุมชนนะครับเราสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ใช่ครับเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ครับนอกจากยกระดับเศรษฐกิจแล้วมันรวมถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยที่สำคัญเลยครับในเรื่องของสุขภาพเนาะใช่ครับนอกจากว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะช่วยยกระดับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่า
1: คือไม่ใช่บอกว่ามีกินมีใช้แต่ว่าสุขภาพเสื่อมโทรม
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่ามันจะส่งเสริมให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอ่ะดีด้วยใช่
1: คร
0: ับ ก็เลยแบบเข้ามาทำกิจกรรมพวกนี
1: ้แสดงว่านี้ถ้าเกิดว่าตัวเราเองในฐานะของเยาวชนเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดอย่างเดียวแล้วไม่ใช่เรื่องของความกล้าในการที่จะมาแสดง power ให้กับคนในชุมชนนั้นเขายอมรับในตัวเราแต่หมายถึงว่าเราเองก็ต้องมีภูมิต้องมีองค์ความรู้ด้วย
0: ใช่ครับมีองค์ความรู้ด้วยซึ่งตรงนี้มันเกิดจากการแสวงหาได้หลายช่องทางมากๆเลยในยุคสมัยนี้ครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราสามารถค้นคว้าด้วยตัวเองได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเลย
1: ครับคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคไหมอะ อย่างนี้ครับคุณผู้ชมผมอยากเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเราอย่างที่เห็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมที่อาจจะมีเยาวชนบางกลุ่มที่อาจจะไปแสดงความคิดเห็นที่มันเป็นความคิดเห็นที่อาจจะใช้สิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขตที่กฎหมายเขาคุ้มครองเอาไว้ให้กับเรานะครับตรงนี้เองเนี่ยครับอยากให้ว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาไหมกับการที่เราทำงานเพื่อสังคมเนี่ยฮะมันคืออะไรบ้างครับอยากให้สะท้อนมาหน่อย
0: จริงๆแล้วอุปสรรคเนาะก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันมากกว่าครับเพราะว่าตัวเยาวชนเองครับมาจากหลากหลายที่มากเลยทั่วประเทศไทยซึ่งทุกคนเนี่ยก็เจอกับปัญหาหรือว่าได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่แตกต่างกันในหลากหลายมุมมองแต่ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้นั่นก็คือการเคารพความเห็นต่างแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้ครับผมมองว่ามันเป็นใจพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วด้วยซ้ำที่ว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างเคารพผู้อื่นหรือว่าสิ่งการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นผลดีแล้วก็ต้องไม่กระทบกับผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างเราด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับถึงจะเกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
1: คือเอาง่ายๆพลังบวก
0: ใช่ครับ
1: คิดเห็นต่างกันได้แต่สุดท้ายเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงต่อการที่จะทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนหรือว่าในสังคมเราเองก็ตามเนี่ย
0: ค
1: ือความคิดนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะมีความเห็นต่างอย่างไรแต่ต้องหาจุดสมดุลให้ได
0: ้
1: และต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
0: ใช่
1: แล้วความคิดเห็นต่างเนี่ยครับเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้หรือว่าสามารถที่จะนำในสิ่งที่เขาบอกมานะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ไหมครับ
0: ได้ครับจริงๆแล้วการที่เราจะแสดงความคิดเห็นต่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่ผลเสียจริงๆอ่ะมันมีผลดีที่เป็นด้านบวกด้วยซ้ำเพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องหาจุดที่เหมาะสมมากที่สุดในจุดนั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการหรือว่าสิ่งที่เราทำหรือว่าสิ่งที่เรามีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยมันจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ใช่ครับก็เป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยคนที่เป็นทีมต้องเป็นทีมเวิร์คด้วยเพราะว่าในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งทรัพยากรที่เป็นในเรื่องของทุนทรัพย
1: ์
0: ทรัพยากรคนแล้วก็ในเรื่องของความรู้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆใช่ครับ
1: แสดงว่าคนในทีมต้องมีความรู
0: ้ถูกต้องครับ
1: และต้องใช้ข้อมูล
0: ใช่
1: ข้อมูลที่นำมาใช้นี่ต้องคือข้อเท็จจริง
0: ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยทำได้จริงด้วยใช่ครับถึงจะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จได
1: ้วันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างเยาวชนที่เราก็ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายนะครับอย่างโครงการของซีโปรเจกต์เองก็ตามหรือว่าแม้แต่เรื่องของการที่เข้ามาได้สัมผัสกับเรื่องราวของคำว่าคุณธรรมเนี่ยจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนี่ครับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันสามารถที่จะบอกกับใครอีกหลายๆคนได้ไหมว่าวันนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาต่อยอดอะไรไปให้มันประสบความสำเร็จได้หมายถึงว่าเราต้องดูที่ตัวเราก่อน
0: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลย
1: ครับ
0: อย่างตัว Moral Award เองอะครับเป็นผมมองว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถแบบทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตอาสา
1: ครับ
0: อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์เองคือตรงนี้ครับผมมองว่ามันสามารถทำได้ในทุกๆวันเลย อย่างเช่นง่ายๆเลยครับถ้าเราอยากจะทำสิ่งหนึ่งต่อโลกสิ่งที่แบบดีๆต่อโลกสักครั้งหนึ่งหรือว่าสักวันหนึ่งเราก็สามารถทำได้อย่างเช่นการทิ้งขยะครับเราแค่แยกขยะทิ้งขยะให้ถูกถังทิ้งขยะให้ถูกประเภทแยกขยะให้ถูกประเภทหรือแม้กระทั่งการที่เรามีความเมตตาต่อกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเอมพาธีต่อกันเนี้ยครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นในเรื่องของคุณธรรมได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งคุณธรรมตรงนี้ครับมันก็จะเชื่อมโยงไปที่ความหลากหลายความหลากหลายตรงนี้ครับมันมีความหลากหลายที่เยอะแยะมากมายเลยบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพเองก็ตามหรือแม้กระทั่งความหลากหลายทางเพศเองก็ตามซึ่งตรงนี้ครับเป็นเราเป็นเยาวชนที่เข้ามาทำงานร่วมกันตรงนี้มันก็ต้องมีการที่ว่าเคารพซึ่งกันและกันถึงจะทำให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำร่วมกันเนี่ยมันเกิดผลสัมฤทธิ์ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยซึ่งตรงนี้ครับมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของแบบความซื่อสัตย์ความสุจริตความอดทนหรือแม้กระทั่งแบบการมีน้ำใจที่เราต้องช่วยเหลือกันด้วย
1: นี่แหละครับเรียกว่าเป็นเยาวชนคุณธรรม สุดท้ายพี่อยากให้ฝากบอกไว้หน่อยว่าสังคมไทยของเราสำคัญมากเมื่อสักครู่น้องก็พูดมาเรื่องของเอมพาธีเรื่องของความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วมันจะทำให้สังคมนั้นเดินไปต่อไปได้ครับฝากไว้สักนิดนึงครับ
0: ก็ฝากถึงเยาวชนทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมในคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมมองว่าตัวเยาวชนเองครับมีโอกาสในการที่จะร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นหรือว่าการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ยุคสมัยนี้ครับทุกช่องทางครับเป็นสื่อที่ดีแล้วก็ การรับสื่อที่ดีเนี่ยก็ต้องควรมีวิจารณญาณด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับสารหรือว่าการแสดงออกทางความคิดเห็นต่างๆก็ตามแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับล้วนที่จะต้องอาศัยการมีเอมพัตตีต่อกันการเห็นอกเห็นใจกันและการช่วยเหลือกันจึงจะสามารถขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมต่างๆแล้วก็สร้างโลกที่เกิดความยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาที่ไร้ขีดจำกัดได้ครับ
1: และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างดีๆนะครับของเยาวชนคุณธรรมครับที่วันนี้เป็นทั้งต้นแบบในเรื่องของคุณธรรมนะครับรวมไปถึงได้มาพูดคุยครับว่าผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นครับจากความคาดหวังจากความคิดของเยาวชนคนหนึ่งนะครับจะทำยังไงครับให้ความคิดนั้นสามารถที่จะกันกรองออกมาเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนในชุมชนได้แล้วก็พร้อมไปกับเรื่องของการที่จะหาความรู้พัฒนาตัวตนของตัวเองก่อนนะครับให้มีศักยภาพครับแล้ววันนี้ได้นำทั้งความคิดที่ดีความรู้ที่มีและการพัฒนาตนเองนะครับพัฒนาให้ตัวเองนั้นมีศักยภาพในความหลากหลายก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ในการเปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเองไปในทิศทางที่ดีครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีรีมาฝากครับ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: วิ่ง
3: บุรุษภูมิปัญญาเจ้าเนี่ยเอาเลยจัดกระไรได้ชาเด็กสีจัดกระไร
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากที่คณะกรรมการกฎบาทกรรมาธิการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
6: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
6: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
6: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

คุณผู้ชมครับคุณธรรมนั้นคือความดีครับและความดีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมของตัวเราเองนะครับให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นมาได้ครับแล้วก็ใช้คุณธรรมนี่แหละครับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณครับวันนี้ในการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่เยาวชนต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าไม่พ้นกับสถาบันการศึกษานะครับสถานศึกษาต่างๆถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งผมมีเรื่องราวดีๆครับในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนไปติดตามชมกันครับ

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่ทางภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยแหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณธรรมความดีนะครับจะช่วยสร้างเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในวันนี้ครับให้เขานั้นสามารถใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตของตัวเขาเองในช่วงระหว่างที่เขายังเป็นผู้เยาว์วัยอยู่และเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครับแล้วก็พร้อมที่จะชำรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมของตัวเขาเองไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองกันต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่เราจะได้เข้าไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆครับเรื่องราวของคุณธรรมการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในชุมชนนะครับหรือว่าแม้แต่บริษัทห้างร้านภาคเอกชนเองครับก็มีเรื่องราวของการที่นำคุณธรรมนั้นใช้ในการที่จะพัฒนาองค์กรของตัวเองให้เป็นองค์กรที่มีความสุดยอดแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับให้เป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรมด้วยลองเข้าไปสัมผัสกันดูนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นช่องทางดีๆนะครับที่เราจะได้เห็นคุณธรรมทุกคนนั้นสามารถที่จะทำได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ7-11นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณก่อศักดิ์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงิน มีความรู้เอามาทำเงินได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม
0: ครับ
1: ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรมมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมากแต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันๆหมื่นๆเจ้าใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven หรือสินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อ
0: ครับ
1: นะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกัน

0: สร้างสิ่งที่ขายได
1: ้
0: นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้านเซเว่นได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากๆดังนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านเซเว่นเล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันอาจจะอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวใครเข้ามาในร้านเซเว่นก็จะไม่เบื่อนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
1: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ 7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะและทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
1: ครับ
0: มันคงเบื่อหน้าดู
1: ฮะ
0: นะดังนั้นสิ่งที่มีการเข้ามาทุกวันนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม่จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆเข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง 7-Eleven จึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
1: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO นะครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่า CPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์กรนะฮะหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการนะฮะแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4แบบ
0: 4ด้านครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า cross innovation
0: น
1: ะพอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ยในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ Open Innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับ

0: ำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า process excellence
1: ครับ
0: ซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่ง

0: มาประกวดประขันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นมาขยายผลกับ7 Eleven ที่มีหมื่นสาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
1: ่
0: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที7 Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดกับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด7 Innovation แล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovation ไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองเขาคิดเองอาจจะไม่ทัน
1: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจากCross Innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือ Cross Innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่าเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CBON เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
1: ม
0: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPO จะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงเนี่ยคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award แล้วทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้เนี่ยแชร์ลิงให้กับทางเราผมเองก็เอาไครทีเรียของ SCG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
1: ครับ
0: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค
1: ์
0: มาจากความเพียรความพยายามแล้วทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
1: ต้องขายได
0: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นว่าวันนี้ในร้านเซเว่นสินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
1: ครับ
0: หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: พนักงาน
1: กินประจำเลย
0: ครับพนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA เขามีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิมแต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอม
0: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้าน
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Cross Innovation ที่โดดเด่นนี้
0: อีก

0: สินค้าตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lamซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหนอันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมุมมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้านอันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ก็เป็นเรื่องของ cross innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนและ CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่งกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำคอร์สอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจฉานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่มันเป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็กเกจฉานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู้โตฟูซัง
1: มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
1: ค
0: ือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถจะทำตลาดภายนอกด้วยงั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการ

0: น้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CN อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 in 1น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับCN เนี่ยขายได้ดีแต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอเซเว่นได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเซเว่นเอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SME ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะแล้วก็มีกลิ่นด้วยงั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกกลิ่นได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MBI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ท
1: อ
0: ัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพมือกันมาทำจริงใหม่ๆอันหนึ่งต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมาก
1: ๆ
0: สามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอาสตาร์ทอัพนะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักดิ
1: ์
0: พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ
1: ก็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะบริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ครับพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาลือในเวทีนี้ว่าถ้า SME อยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลักอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความ ป็นจริงมากขึ้น
1: ดีมากๆเลยครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
0: ขอบคุณครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: พินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000ได้ไหม
2: ประมาณ4-50,000อยู
0: ่โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะ

0: ต้องบอกว่าติดหนี้ใจดิค่ะ
1: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
0: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
1: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
0: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
1: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
0: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ยรางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
1: คือเรามีเหตุผล
0: ใช่
1: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
0: คิดก็ทยอยไง
1: ครับ
0: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
1: ครับ
0: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้ 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น 15,000 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
1: อ๋อขั้นต่ำก่อน
0: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อยๆคราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
1: ครับ
0: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
1: ครับ
0: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
1: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
0: สมมติว่าบัตรเครดิต
1: บัตร A กับบัตร B
0: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
1: ้ครับ
0: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิม
1: บ
0: ัตร B เต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
1: โอ้ก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้
1: เท่าเดิมก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
1: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
0: ้กังวลสิ
1: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
0: คือแรกๆมันสนุกแรกๆสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
1: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
0: ค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข1
0: มากกว่านั้นค่ะ
1: ตัวหน้าเป็นเลข7
0: เยอะไปหน่อย
1: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณแถวๆนั้น
1: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกอย่างนี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังค์มา
1: ครับ
2: วาง

0: เฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
0: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
0: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
0: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
0: เหลือน้อยมากอ
1: ่
0: ะน
1: ้
0: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
0: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
0: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
0: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วยกินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพงๆทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักที่จะ
0: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
0: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
0: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมาม
1: ันแฮปปี้เหมือนกันนะ
0: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มันวิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกที
1: อ
0: ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
0: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
0: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
0: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
0: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
0: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
0: มันเศร้าบวกอายมันต้องพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
0: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
0: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
0: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
0: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
0: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วเค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
0: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเค้าบอกเราแค่ว่าใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
0: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
0: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ป่ะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
0: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนเนื้อป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดๆแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
0: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำหมื่นหนึ่งต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่น
0: หรอไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
0: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารอะ
1: ครับ
0: พัวแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
0: อันนั้นน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่า

0: ใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล้วแต่ไอ้เงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
0: ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็ม
0: ๆแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปนี้เวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินและชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้แล้วเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่อ่ะชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังค์เก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่ๆพี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
2: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
2: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
2: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
2: แต่สบายกว่าพี
1: ่
2: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
2: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
2: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
0: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: คุณผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวรคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ป้าเจี๊ยบนงลักษณ์ชัยฤทธิชัยนักกีฬาวัยเก่าที่เข้าร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ดดาวฮิลทีมชาติไทยในวัยหลังเกษียณเธอได้เริ่มฝึกกีฬาชนิดนี้หลังจากที่พักรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออายุ53ปีโดยมีลูกชายดีศิลปินวงไคโจปาเทอร์และมิราคูลัสเป็นคนสอนในช่วงเริ่มต้นจากวัยเด็กที่แม่เป็นคนพร่ำสอนและสนับสนุนทุกสิ่งที่ลูกชอบมาวันนี้ลูกชายกลับเป็นผู้ส่งกลับทำให้ชีวิตวัยเก่าของแม่ได้สนุกขึ้นมาอีกครั้งมาร่วมรับพลังบวกและประสบการณ์ดีๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสวัสดีค่ะ
1: ส
0: วัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเราเจอกันในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะแล้วเรื่องราวความรักในทอบตัววันนี้เป็นเรื่องราวสนุกสนุกของแม่ลูกคู่หนึ่งมันมากๆจะมันยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการนะคะป้าเจี๊ยบและคุณดีสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่นิกบรมวุฒิติดภารกิจเรามีคุณแจ็คไรเดอร์มาทำหน้าที่พิธีกรค่ะ
2: สวัสดีคุณแจ็คค่ะขออนุญาตติดหวยแทนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะป้าเจี๊ยบเนี่ยเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่อายุเยอะแล้ว57
3: ใช่อ
0: ยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่เราหยิบบอร์ดมาเล่นหยิบสเก็ตบอร์ดมาเล่นแล้วไปเจอวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดกับป้าเจี๊ยบยังไงบ้าง
3: ตอนแรกๆไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกับเราเนาะเขาจะดูเห็นเรางงๆเขาจะดูเราแล้วแบบงงๆว่าป้าแกถือให้ลูกหรือเปล่าหรือว่าแกถือมาทำไมอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้นึกว่าป้าถือมาให้ลูกเล่น
3: แต่ว่าเราก็พอเราเล่นไปกับเขาเขาบอกเอาป้าแกเล่นเองเนาะอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: แต่จริงๆพี่หมวยครับการที่คุณแม่เริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยจริงๆเพราะว่ามีทักษะไอสเก็ตตั้งแต่ตอนคุณดีตอนเด็กสารพัดกีฬาเลยดีกว่าคุณแม่ครับตอนนั้นคือคุณแม่พาพี่ดีไปเล่นตอนเด็กๆ
3: ใช่
2: แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็เล่นไอสเก็ตอยู่แล้ว
3: ก็เล่นกับเขา
0: เพราะมีทักษะอยู่แล้วก็เลยเล่นอันนี้ไม่ยาก
3: จะเรียกว่าทักษะก็ไม่เชิงนะพอดีมันใกล้บ้านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่อยู่ใกล้บ้านเราไปไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปลองเล่นดูตอนนี้พาเขาไปลองเล่นถ้าสมมติเราต้องไปจ้างครูมันแพงไงเพราะค่าเช่ารองเท้าเช่าอุปกรณ์อะไรมันแพงอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: เล่นด้วยกัน
3: เล่นด้วยกัน
2: เพราะฉะนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่แปลกมากนะครับเป็นการเล่นกีฬาเลือกประเภทกีฬาจากใกล้บ้านประเภทกีฬาใกล้บ้านครับผมแต่การเข้าสู่วงการสเก็ตบอร์ดเกิดขึ้นจากลูกชายฮะพี่พาคุณป้าเล่น
4: ตอนแรกก็พาเขาไปเดินสวนสาธารณะแหละครับแถวบ้านก็ไปเดินเล่นกันผมก็สเก็ตไปไถก็ไถวนรอบสวนสาธารณะสักพักแกก็แค่อยากไถบ้างแหละ แกก็หยิบขึ้นมาผมก็บอกว่าเฮ้ยแม่ลื่นนะระวังหน่
2: อ
4: ยเขาก็แล้วก็ไถครับผมก็เล่นได้นี่หว่า
3: คือเราเห็นเขาเล่นทุกวันเรามีความรู้สึกเอ้าเขาดูสนุกดีเนาะดูสนุกกว่าเราเดิน
2: อ
3: ่ะก็เลยจังหวะที่เขาไม่เล่นน่ะเราก็หยิบมาเล่นแล้วก็ด้วยความรู้สึกของเราเอ้าเราเล่นได้เนาะแล้วก็เล่นเรื่อยๆอ่ะเขาพาไปสวนทุกวันเราก็พอเขาพักเราก็เล่นพอเขาพักเราก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็ชอบ
4: ต้องอธิบายครับคือถ้าพูดว่าเล่นคนอื่นอาจจะเห็นมองเห็นว่าภาพว่าแม่เล่นได้อย่างปัจจุบันนี
0: ้
4: แต่คือตอนแรกที่แม่เล่นแม่ก็เล่นแบบกระท่อนกระแท่น
3: ค่อยๆถ่าย
0: แต่ก็ทรงตัวได้ใช่ไหมคะ
4: ก็ทรงตัวเซจะล้มอะไรเงี้ยก็คือก็เรียนรู้กันไปพอ 2-3 วันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเล่นจริงจังเขาจะเล่นแบบเอามาเล่นสนุกจริงจังแล้วอ่ะซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วนให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องสอนว่าอย่ามือลงเพราะว่าหักได้ใส่สนับปุ๊บแล้วก็คุกเข่าลงไปเลยครับมีอะไรปุ๊บก็คุกเข่ามันไม่มีสนับเข่าว่าไม่เจ็บละก็เล่นสนุกได้ละแม่เขาก็หักไถก่อนลงเนินเล็กๆแบบลาดๆจาก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจน60จนสุดท้ายทุกวันนี้ก็80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: จากเป็นวัยเด็กที่ป้าเจี๊ยบเป็นคนพาคุณดี้ไปเรียนไอสเก็ตมาจนถึงวันนี้ ป้าเจี๊ยบเล่นสเก็ตบอร์ดเองแล้วก็ติดทีมชาติด้วยแต่หมวยทราบมาว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เนี่ยมาจากอาการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมของป้าเจี๊ยบแต่ว่าป้าเจี๊ยบก็มีวิธีการรับมือกับมะเร็งเต้านมที่แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าบ้านนี้เขาคิดอีกแบบหนึ่งอยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าวันที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายของเราวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: เริ่มรู้สึกเลยจริงๆอะเหมือนช่วงนั้นเราเริ่มเข้าวัย50ต้นๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็รู้แล้วว่าร่างกายเราต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงประจำเดือนหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกมีวันนึงมันก็เจ็บที่กลางหน้าอกเนาะเจ็บจี๊ดขึ้นมาแต่ว่าเขาเจ็บแล้วเขาหายไงคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยน่ะเหมือนผู้หญิงที่ว่าพอช่วงจะมีประจำเดือนแล้วจะมีอาการคัดเต้านมมีอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าคงเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอะไรอย่าง
4: นี้ไวทอง
3: ก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากก็อยู่กับเขามาประมาณคิดว่าเกือบปีจนช่วงปลายปีเนี่ยน้องไม่เฉยแล้วเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มเป็นแผลเริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ้าวใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอก็บอกหมอว่ามาผ่าตัดหมอก็ถามว่าตัดอะไรก็บอกตัดนมก็เปิดให้หมอดูหมอก็บอกว่าโหอยู่ไม่ได้ยังไงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
4: ทั้งหมดนี้ผมไม่รู้เรื่องนะ
0: ไม่ได้บอกลูก
4: ปีกว่าที
3: ่ไม่ได้บอก
4: ผมไม่รู้เรื่องผมพูดเลยว่าผมรู้ในรายการไหนสักรายการก็ไม่รู้คือตอนที่เป็นมะเร็งอ่ะตอนที่เขาไปตัดอ่ะเขาก็บอกคนที่บ้านว่าแม่ไปโรงพยาบาลนะอาจจะไม่ได้กลับก็บอกแค่นี้ผมก็ถามเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกก็ตอบแค่นี้ครับแล้วเขาไปถึงปุ๊บเขาก็โทรกลับมาบอกว่าไม่กลับนะโรงพยาบาลผ่าตัดนิดหน่อย
0: แต่ก็ยังไม่บอกว่าผ่าตัดอะไร
4: ก็ยังไม่บอกครับเพราะเขาก็ไม่ได้ตรวจก่อนด้วย
1: เ
4: พราะตอนที่ไปผ่าคือผ่าเลยบังคับหมอผ่าอันนี้คือมารู้ที่หลังนะคือคิดเองแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็ไปหาหม
1: อ
4: แล้วก็บอกหมอว่าไม่ต้องตรวจหรอกมันน่าจะเป็นละตัดเลยแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งถึงรู้ผลว่าโอเคเป็นมะเร็งนะคุณต้องมารักษาต่อเนื่องแบบนี้ต้องไปคีโมต้องมาฉายแสงนี้คือมันจะไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่ตรวจชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็จะตัดหรือจะอะไรไงอันนี้เขามุ่งไปตัดก่อนเลยโดยที่ทุกคนในบ้านไม่รู้ก็พอมารู้ก็ผลออกว่าเป็นมะเร็งแหละแล้วก็รักษากันต่อมาเรื่อยๆครับก็ไม่ได้
3: ตกใจ
4: ไม่ได้ตระหนกอะไรไม่ได้แบบว่า
3: ไม่ได้ตกใจ
4: ก่อนไปผ่าเย็นวันนั้นก็ยังตีแบตอยู่ครับไปตีแบตด้วยกันไปตีแบตเล่นอย่างเงี้ยแล้วใช่วันนึงเขาก็ไปผ่า
1: โอ้โหพี่ดีครับแล้วหลังจากรู้ว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นมะเร็งนะฮะครอบครัวเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูแลกันยังไงเพิ่มขึ้นไหมครับ
4: แม่เขาเก่งมากเขาดูแลตัวเองได้ดีมาก
1: ครับ
4: ผมรู้สึกสงสารเขาหรือว่าเห็นเขาทรมานช่วงคีโมนั้นนะเยอะสุดเพราะว่าเขาจะกินไม่ได้กินแล้วก็อ้วกอะไรครับคือกินคำหันไม่อ้วกแล้วก็กินใหม่อ่ะคืออะถ้าอ้วกใช่ไหมกินเพิ่มคือเขาก็สู้แบบของเขาครับอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไม่ทำนู่นทำนี่เยอะเพราะเขาจะปวดกระดูกมากจะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาเจ็บปวดเงี้ยเขาก็จะมาบอกทุกคนแต่ทุกคนในบ้านก็จะรู้ว่าโอเคไม่ยุ่งเพราะยิ่งไปยุ่งเขายิ่งรำคาญเขายิ่งก็คือต้องคอยดูครับส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรเงี้ยดูแลใกล้ๆแค่นั้นผมไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าหรือถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดกันเอาครับว่าเหมือนว่าต้องไปกันต่อนะเขาก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเป็นอะไรอะไรเง
3: ี้
4: ยเขาไม่ได้คิดเรื่องตายเขาคิดเรื่องหายอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแบบเฮ้ยต้องสู้นะแม่ต้องอะไรเงี้ยก็คือเขาสู้ให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็คอยแม่เอาอะไรกินเพิ่มไหมอ่ะอันนี้กินไม่อร่อยเอาอันนู้นอันนี้ไหมอะไร

0: เนี่ยก็ไปกันเรื่อยๆครับแล้วในช่วงนั้นผมก็ยังไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ด้วยนะยังมีช่วงที่เขาต้องไปนอนฉายแสงแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเขาต้องกลับเองมั่งบางทีน้องสาวไปรับมั่งแฟนไปรับบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยครับ
1: โอ้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมกับสเก็ตบอร์ดเยอะเลยครับนี่มันคือเอ็กซ์ตรีมเลยของชีวิตเลยฮะ
0: ไปฉายแสงมากลับมาตัวไหม้อะไรเงี้ยครับแบบมันมีมันเป็นเอฟเฟกต์อะเนาะตอนคีโมก็ผมร่วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มได้

0: นะคะมันมาจากการเลี้ยงยังไงของป้าเจี๊ยบคะ
1: สอนแบบไม่มีหลักการสอนแบบใช้สถานการณ์จริงบางบ้านที่สมมติว่าเรามีปลั๊กไฟอยู่ในบ้านใช่ไห
0: ม
1: ทุกคนจะบอกลูกตรงนี้ห้ามเล่นจะมีเครื่องป้องกันมีนู่นนี่นั่นเราปล่อยเขาเล่น
0: แล้วเคยถูกดูดไหมคะ
2: ก็โดนเคยเอามือหม้อหุงข้าวใช่ไหมครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโอ้โหเปิดแล้วมือล้วงสุด
3: ครับ
2: เขาบอกพองติดกันทั้งนี้ครับ
1: ต้องให้หมอตัด
2: แต่เด็กมากนะเด็กมากจำความไม่ได้หรอกแม่เล่าให้ฟังแต่คือเนี่ยครับแม่เขาก็คือแม่ไม่ใช่แม่เขาไม่เห็น
3: ฮะ
2: คือเห็นนั่นแหละว่าเปิดแล้วล้วงแต่ไงก็ถามจากนั้นผมก็ไม่แตะหม้อหุงข้าวอีกเลยมันก็เป็นธรรมชาติแหละครับ
1: เราต้องปล่อยให้เขาแสดงออกเนาะเราต้องปล่อยให้เขาคิดเราต้องปล่อยให้เขานึกให้ได้อะว่าจับฝาหม้อก็ร้อนแล้วยังจะล้วงลงไปอีกเลยอะไรอย่างเงี
3: ้
1: ย
0: แต่สิ่งนึงที่แม่กับคุณดี้ใช้เสมอก็คือเวลาที่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยใช้วิธีการอธิบายแล้วก็แสดงเหตุผลออกมาโต้กันด้วยเหตุผล
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะวิธีนี้นี่แม่ใช้ตั้งแต่ลูกเด็กๆเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนที่เราเป็นเด็กอะเนาะพ่อแม่เราเขาค่อนข้างยุ่งกับชีวิตประจำวันของเขาเขาก็เหมือนปล่อยให้เราเจอประสบการณ์ตรงของเราเองส่วนหนึ่งอยู่แล้วด้วยเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันดีนะทำให้เราโตขึ้นมาแบบว่าเราไม่ได้โตมาเป็นวัยรุ่นที่คิดว่าอันเนี้ยฉันต้องออกไปเรียนรู้ฉันต้องเขาเรียกอะไรagainst พ่อแม่คำสั่งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราไม่มีเลยเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วเรารู้ว่าเขาที่เขาไม่ให้เราทำอ่ะเขามีเหตุผลเพราะนั้นเราให้ลูกเรียนรู้จากความเป็นจริงเหมือนที่เราเคยเรียนมาง
0: ั้นคุณดี้เวลาที่จะคุยอะไรกับแม่เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมคะ
2: บางทีเราไม่ได้คิดมาหรอกเราไม่ได้วางแผนจะมาดีเบตกับเขาหรอกแต่เขาคุยเป็นเหตุเป็นผลอ่ะเราก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างว่าเราทำไมถึงกลับบ้านช้าเราทำไมถึงไปนู่นไปนี่มาทำไมเราถึงไม่เป็นไปตามที่คุยไว้กับเขาเราก็ต้องจะโกหกจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าการโกหกมันดีนะอันนี้แค่จะพูดว่ามันก็ต้องยกเหตุผลคือเลยเป็นคนต้องมีเหตุผลนู่นนี
3: ่
2: มาดีเบต
3: แต่คุณผู้ชมครับการสอนจากประสบการณ์จริงของครอบครัวนี้มีแกนอยู่นะฮะสำคัญที่ต้องสอนด้วยก็คือเรื่องของการเคารพกฎซึ่งกันและกัน
1: ก็มันก็แค่ง่ายๆเนาะว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์เนา
3: ะ
1: ถ้ากฎเกณฑ์แหกได้แต่แหกแล้วคุณต้องยอมรับผลนั้นแล้วก็ผลนั้นมันเสียหายกับคุณคนเดียวหรือมันเสียหายกับส่วนรวม
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้แม่ผมสอนบ่อยเลยอันนี้ผมเสริมเลยคือทำอะไรอ่ะต้องยอมรับนะ
3: ผลที่จะเกิด
2: ต้องยอมรับนะคือมันไม่ได้พูดเรื่องดีไม่ดีแต่ว่าเมื่อการกระทําเกิดผลมันมีชอบไม่ชอบรับให้ได
0: ้
3: มันเหมือนมันเกิดจากน้ํามือที่ล้วงมะข้าวอ่ะนะพี่ดีเนาะ
2: ครับ
3: ต้องรับให้ได้มันร้อน
2: มันเกิดจากน้ํามือ
3: ตอนที่ล้วงมะข้าวต้องรับให้ได้
2: ใช่ครับ
3: อยากทําก็ได้ทําเลยแต่ต้องรับให้ได้ว่ามือจะเป็นอะไร
2: แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ผมรับความเลวตัวเองได้แล้วผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงเมื่ออายุมันมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวเรามาฟังแขกรับแชร์บ้างนะคะวันนี้2ท่านท่านแรกเนี่ยเป็นคุณป้าที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สนุกมากนะคะจากเพจคุณป้าแบ็คแพ็คป้าแป๋วกาญจนาและอีกท่านนึงเป็นตัวแทนของลูกที่รักคุณแม่มากๆเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเลยค่ะก็คือคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทาสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คืออย่างว่าครับนักดนตรีเขาต้องมีจังหวะในหัวใจครับก็ต้องมีการขั้นซีนแบบนี้นะฮะแต่ป้าแป๋วครับขออนุญาตนิดนึงป้าแป๋วเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือเฉียบไม่แพ้กับคุณป้าเจี๊ยบทีนี้ในมุมของการสอนลูกแหละครับของป้าแป๋วเองมีความเหมือนหรือแตกต่างกับครอบครัวนี้ยังไงบ้างฮะ
5: ป้าแป๋วเป็นข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกก็จะพยายามจะไปกับลักษณะการทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เต็มที่เหมือนครอบครัวอื่นนะฮะทำงานไปด้วยแล้วก็พยายามจะใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดแต่ยังว่าเด็กยุคใหม่กับรุ่นป้าแป๋วมันก็ต่างกันนะความคิดอะไรก็ต่างกันคงจะไม่ต่างกันถ้าพูดถึงว่ากับครอบครัวป้าเจี๊ยบฮะลูกก็คิดไปทางนึงแม่ก็คิดไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามจะอยู่ในกรอบพยายามจะทำให้เขาอยู่ในกรอบในอะไรที่ไม่เสียหายไป

0: ไปมากอ่ะประมาณนี้ค่ะ
1: มีหลักคิดอะไรที่ยึดในการสอนลูกไหมครับ
0: พยายามให้เขาพึ่งตัวเองนะคะพยายามให้เขาทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็คิดนั่นด้วยตัวเองไม่ใช่ทำแล้วก็ทิ้งปัญหาให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะคะทั้งทางบวกและทางลบค่ะพยายามจะให้เขาพึ่งพาตัวเองให้คิดให้เป็นนะคะ
2: ค่ะถามตุ้ยบ้างในฐานะของลูกครอบครัวตุ้ยเลี้ยงตุ้ยมายังไงคะ
3: ของผมน่าจะเดือดน้อยกว่าพี่ดี้ครับ ผมเดือดมากไม่ได้ผมจะโดนยายน้อยตีตายครับไม่ได้เพราะว่าช่วงผมหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยประมาณ 14-15 เนี่ยแม่จะคอยตามแล้วตามถ้าแบบจะขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไปเที่ยวกลางคืนนอนค้างบ้านเพื่อนแม่จะตามไปดูว่าไปนอนจริงไงยอมให้ไปนอนแต่ตามไปแอบไปดูแล้วโดยที่เราไม่รู้ก็จะมารู้ตอนโตเป็นหนุ่มแล้วแม่ผมจะแบบโอ้โหเฮียบมากแต่ก็พอมันเลยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อปุ๊บมันก็จะหลุดแล้วแม่ก็จะปล่อยให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยที่อ่ะโอเคมันใฝ่ดีละมันรู้ละอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แล้ววิธีการเลี้ยงของคุณแม่มันส่งผลดีต่อพี่ตุ้ยยังไงบ้างคะ
3: มากครับก็ค่อนข้างตามใจแต่ก็ไม่ได้ตามใจไปหมดทุกอย่างครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราไปที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไปได้เรื่อยๆทั้งยังไม่เข้าวงการจนเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วพอจะเห็นภาพการเลี้ยงดูของแม่ลูกคู่นี้ในบ้านนะคะตั้งแต่เด็กจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงหมอชอบตรงที่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ลูกโต้เถียงด้วยเหตุผลหรือว่าดีเบตเวลาที่เขาดีเบตกันที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงเราถ่ายทอดมาให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: ที่จะไถนะมันต้องคลิปบอดี้ให้มันโฟลว์ไปด้วย
1: ดู
0: แป๊บแป๊บฮะเนี่ยแบบเนี้ยดูแล้วจำแล้วก็เอาไปใช้แบบนี้อย่างเฟี้ยว
2: เอามานี่เอามานี่
0: อีกทีนึง
2: เฮ้ยแม่บอกดีแล้วไงว่าแม่กำลังโฟกัสกับการทรงตัวอยู่เราต้องฐานให้แน่นก่อนแล้วถึงจะออกลีลาอะไรคีย์บอดี้อะไรอย่างที่แกว่าได้อ่ะ
0: โอ้แม่ทำไม่ได้ก็ยอมรับมาเถอะอ้างว่าแก่แล้วทำได้แค่นี้ยังฟังขึ้นสักกว่านะ
2: อ้าว
0: นี่แม่ถ้าเกิดว่าแม่ทำไม่ได้เล่นไม่ได้นะเลิกเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรหรอก
2: ไม
0: ่อ่ะ
3: เฮ้ยชัวร
0: ์เดี๋ยวนั่งโอ้ดื้อเราอ่ะ
2: นิดเดียวเอง
0: ก็ถูกนิดเดียวอะไรล่ะถ้าเป็นดีนะถ้าทำให้ดีไม่ได้จริงๆนะดีเลิกเล่นไปแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะต้องทำให้มันดีทำให้มันสุดแล้วถ้าทำให้มันดีไม่ได้จริงๆนะเลิกเล่นก็ได้ยอมแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
2: กล้าพูดนะแก
0: อ
2: ้
0: าวพูดจริงวะล่ะดีพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวง
2: และแกจำได้ไหมสมัยที่แกอยู่มัธยมอ่ะแล้วแกโดดเรียนจนครูต้องเรียกฉันไปที่โรงเรียนอ่ะจำได้ปะ
4: สวัสดีค่ะคุณแม
5: ่สวัสดีค่ะ
4: คุณแม่คะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่นายดี้โดดเรียนวิชาดิฉันแต่นี่มันเกือบจะ10ครั้ง
5: โอ้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะถ้าวันไหนไม่โดดก็หลับหรือไม่ก็ทำอย่างอื่นไม่เคยให้เกียรติดิฉันที่กำลังสอนอยู่เลยนะคะ
5: แย่จังเลยนะคะ
4: คุณแม่แม่ต้องช่วยดิฉันเตือนนายดี้ให้ตั้งใจเรียนนะคะไม่งั้นเรียนไปเนี่ยก็ไร้ผลคุณแม่อย่าหวังว่าจะเป็นเจ้าคนในคนเลยค่ะแค่ให้มีวิชาเรียนติดตัวไปทำมาหากินในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู
5: ่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาให้เขาปรับปรุงตัวแล้วกันนะคะ
4: ขอบคุณค่ะคุณแม
5: ่ขอบคุณค่ะตัวนะคะ
0: ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
2: นี่ฟังเพลงไม่เอานะเกรงใจเนี่ยหัดเกรงใจแม่บ้างไหม
0: แม่เกรงใจดิ
2: เกรงใจแล้วทำไมต้องทำตัวให้แม่ถูกเชิญมาที่โรงเรียนอีกแล้วเนี่ยฮะ
0: ต้องโทษทีต้องโทษทีนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันนะ
2: เอาดีๆจริงจัง
1: นะพี่โดนตบนะได้เรื่องจริงโดนตบนะ
0: พอดีไม่ชอบวิชานี้ครูคนนี้เขาชอบอะไรสติกับดีอ่ะดีก็เลยไม่อยากเรียนแม่ก็เห็นไหมล่ะว่าวิชาอื่นดีมีปัญหาไหม
2: ก็จริงแต่ดีก็แกล้งนั่งเรียนกับครูเขาหน่อยไม่ได้หรอ
0: โหแม่เพื่ออะไรอ่ะดีออกไปซ้อมดนตรียังได้ประโยชน์มากกว่ามานั่งเผาเวลาในห้องเนี้ยแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย
2: งั้นถ้าแกรับระบบของเขาไม่ได้ลาออกเลยไหมโอ้แกจะได้ไปใช้ชีวิตใช้เวลาเรียนรู้อะไรที่แกชอบเลยไงนี่แม่พูดจริงนะไม่ได้ประชดด้วยออกเลยไหม
0: ไม่แม่ดีไม่อยากยอมแพ
2: ้ถ้าอย่างนั้นดีก็ต้องอดทนกับข้อบังคับทุกอย่างให้ได้ถ้าอยากจะวาดลีลานะฐานมันต้องแน่นก่อนและถ้าอยากจะแหกกฎดีก็ต้องรู้ก่อนว่ากฎทุกอย่างมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแต่เราสองคนน่ะก็ไม่ชอบคุณแหกกฎไม่ใช่หร
0: อแม่นี่เข้าใจหาวิธีสอนดีตลอดเลยนะ
2: ถ้าฉันมีลูกเป็นแกเนี่ยฉันจะเป็นแม่ธรรมดาได้ไงฮะ
0: อาจารย
2: ์ดีเนี่ยดูสิ
0: ก็ได้

0: กือบลืมไปแล้วนะเนี่ย
1: ฉันน่ะพยายามหาวิธีสอนแกแกก็หาวิธีสอนฉันมั้งสิ
0: ไม่
1: เอ้าอะไรอย่าคีปอะไรบอดี้อะไรไงนะ
0: เดี๋ยวสิสอนอยู่แล้วแม่ก็จริงอย่างที่แม่ว่าแหละอยากจะออกลีลาหลักการมันก็ต้องแม่นงั้นเดี๋ยวดีจะสอนวิธีการทรงตัวให
1: ้โอเคมาจัดไป
0: เดี๋ยวยืนตรง
1: ยืนตรง
0: เช็คเข่าเช็คเข่า
1: เช็คเข่า
0: เช็คเข่าข้อเข่าดีไหม
1: ข้อเข่าข้อเข่าดีไหมเช็คอย่างนี้ได้ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลยข้อเช็คข้อไม่ต้องเช็คข้อเข่าก่อนสิเวลาจะเล่นมันต้องเช็คเข่าเช็คขาไงโอ้ขาต้องแข็งแรงไง
2: โอ้ยอะไรมาก
3: สนุกจังเลยค่ะ
4: กระพริบดีครับผมเขินตัวเองเลย
3: ดีแบบนึกภาพตัวเองสมัยก่อนออกเลยไหมคะมาชมละคร
4: จริงๆก็หนักกว่านี้แหละครับ
3: หนักกว่าในละคร
4: หนักกว่าจริงผมก็ดื้อกว่านี้แหละครับดื้อกว่านี้แต่ว่าอย่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆหลายครั้งมันก็มาจากที่ผมไม่ค่อยโอเคกับอาจารย์อะไรอย่างนี้แหละครับไม่โทษอาจารย์นะมันเป็นความหัวร้อนของวัยรุ่นความอะไรอย่างนี้ด้วยเราแค่แบบเราไม่ชอบสไตล์แบบนั้นน่ะแล้วบางทีในมุมผมเนาะตอนอาจารย์เด็กเยอะแหละเขาก็ดูเด็กที่เขาดูได้ดีกว่าไอเด็กที่มันดูไม่ได้เขาอาจจะไม่ต้องมาคุยให้มันในนี้ดีกว่าแต่ผมเป็นคนแบบชอบให้อธิบายชอบคุยไงว่าผิดยังไงคุยกันดีแต่อาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่เรียนดีกว่างั้นไม่มันว่ะ
3: ตอนนั้นแม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะที่โดนเรียกผู้ปกครองไปพบบ่อย
5: ๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องที่เราแค่มองว่าอาจารย์เขาก็มีหน้าที่ของเขาแล้วก็ภาระที่เขาต้องดูแลเด็กในห้อง 40-50 คนไม่ใช่เรื่องที่คนๆนึงจะไปทำให้คน 40-50 คนพอใจได้ทุกคนไงพอใจเท่ากันได้ทุกคนถูกไหมตอนนี้ลูกเราอาจจะเป็นคนนึงที่ระดับความพอใจเขาแตกต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองเราก็คุยกันเองว่าเขาคิดยังไงฟังเขาให้เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็มาหาวิธีเอาว่าเราควรจะส่งเสริมเขาแบบไหนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดดันทั้งครูทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: หัวเรี่ยวหัวต่ออีกจุดหนึ่งก็คือการเข้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าป้าเจี๊ยบเป็นคนแนะนำให้ไปทางสายดนตรีด้วย
4: จริงๆผมเล่นดนตรีมานิดหน่อยนะแต่ในชีวิตไม่ได้แบบเป็นนักดนตรีอะไรงั้นแต่แม่เขาให้เหตุผลว่าเนี่ย 1. อาชีพใหม่ปีหนึ่งจบไม่กี่คนไอ้วาดรูปอะจบเป็นกี่คนน่ะกี่มหาลัยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเก่งพอไหมทีนี้ผมก็ไม่สอบไม่โดนดูแล้วมันดันติดในความสามารถผมก็ไม่ได้เก่งมากผมก็ไม่ได้อยู่ในสายดนตรีมาขนาดนั้นแต่ว่ามันดันติดนี่แหละ
3: วิธีการสอนของป้าเจี๊ยบอะค่ะที่ให้ลูกคือให้เอาตัวรอดได้ดูไปถึงอาชีพการงานที่จะเกิดขึ้นถ้าเลือกเรียนคณะนี้เลือกเรียนดนตรีที่มหิดลคือไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องแบบเก่งมาก
5: ไม่ได้คิดว่าจะต้องดังจะต้องเก่ง

0: อะไรอย่างนี
1: ้แต่ขอให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้
0: ใช
1: ่อันนี้เป็น DNA มาตั้งแต่สมัยคุณยายไหมคะ
0: ใช่คุณยายก็จะอย่างนี้แหละจะ
2: คุณยายก็นักสไวเวอร
0: ์ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนรอบตัวจะล้มหายตายจากเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่คนเดียวเราต้องอยู่ได้ต้องมีชีวิตให้ได
3: ้ครับใครที่ตามงานดนตรีของพี่ดี้อยู่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาถนัดตอนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนาะก็คือเรื่องของแร็ปใช่ไหม
2: ครับไอเรื่องตามทำดนตรีอ่ะผมเป็นคนแค่มีเรื่องเล่าแล้วใครฟังก็ชอบก็โอเคเหมือนคนเขียนหนังสือแค่ครับแต่ผมทำเป็นเพลงอย่างเพลงอ่ะผมพูดถึงเพลงชีวิตที่ผ่านน้ำก็ได้หลายคนน่าจะรู้จักของไคโจบราเธอร์กับรัตตาฟาครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าสักวันหนึ่งว่าชีวิตของเด็กผู้ชายสักคนหนึ่งเขาไม่เคยคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเรียนหนังสือที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเล่าเรื่องชีวิตตัวเองแล้วก็จนท่อนจบท่อนผมก็คือก็ขอบคุณเรเก้มิวสิกกับไคโจบราเธอร์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับแล้วก็ทุกๆคนที่แบบรับผมไม่คิดว่าผมบ้าอะไรเงี้ย

0: งั้นมาถามป้าเจี๊ยบบ้างนะคะทุกวันนี้ที่คุณดี้เป็นแบบนี้มาทางนี้เส้นทางสายดนตรีอะค่ะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: คนเป็นแม่เนาะลูกจริงๆเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: ที่เขาเอาตัวรอดได้อะที่อย่างน้อยเขามีคนสักคนหนึ่งรักเขาแล้วอ่ะไม่ใช่ทุกคนเกลียดเขาหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีคนหนึ่งรักเราก็ยังถือว่าเขายังเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาคนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้เราพอใจแล้ว

0: ภูมิใจกับลูกคนนี้มากขนาดไหนคะ
1: ก็ภูมิใจค่ะมีความสุขเห็นเขามาได้ขนาดนี้เราก็บอกว่าเรามีความสุขมากนะเขาเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะเป็นได้อะไรเงี้ยไปงานคอนเสิร์ตลูกถ่ายคนที่มาหน้าเวทีเยอะๆ
2: ให้เห็น
1: ไปให้เพื่อนดูว่านี่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าม
2: ันเรื่องของวัยรุ่น
1: นี่ดูหน้าเวทีนี่ฉันถ่ายรูปมาอะไรอย่างงี้ก็มีบวชบ้างอะไรบ้าง
2: นี่นะฮะมาที่แขกรับแชร์บ้างนะฮะจะถามงี้ครับป้าแป๋วฮะตอนที่เวลาเลี้ยงลูกอะครับเราเลี้ยงลูกให้เขาเดินบนเส้นทางของตัวเขาเองยังไงบ้างแล้วผลสุดท้ายพอเขาเดินไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจขนาดไหน
3: ถ้าเราตายก็ตาหลับแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะที่เขาพึ่งเขาตัวเองได้ก็คงต้องการแค่นี้แหละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จนวันหนึ่งที่เขาคิดได้นี่เราก็สนับสนุนเขาอะนะคะอยากไปเรียนต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นจนสุดท้ายที่เขามีครอบครัวมีอะไรก็มีความสบายใจอะนะคะ
0: ถามตุ้ยบ้างที่จำได้ตอนที่น้องตุ้ยตะกรวด AF
4: ครับ
0: ตุ้ยบอกว่าตะกรวดเนี่ยเพราะแม่เลยมาจนถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จมีคนรู้จักมีชื่อเสียงคือมองย้อนกลับไปในอดีตยังไงว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเกิดจากแรงผลักดันของแม่อะค่ะ
4: คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะแม่เนี่ยเป็นคนทำให้ผมรู้ตัวผมเองว่าผมร้องเพลงได
0: ้
4: เพราะว่าวันเกิดอยู่ปีนึงประมาณมัธยมแม่เขาซ้อนท้ายมอไซค์ป๋าสอยมาเลยตัวนึงกีตาร์โปร่งแล้วกลับมาแล้วก็มาให้ผม
2: เดี๋ยวนะโทษนะนั่นกีตาร์โปร่งหรือมะม่วงครับมีการ
4: เป็นมะม่วงหนึ่งลูกบ้าบอกีตาร์ไปสอยมาจากร้านแล้วก็ผมก็ทำให้ผมเลยมาลองหัดเล่นแล้วเลยได้ร้องเพลงเสียงเพราะดีกว่าอะไรอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเล่นกีตาร์ประกวดร้องเพลงในมหาลัยอะไรอย่างนี้ฮะแล้วจนมาเวทีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยวินาทีที่ไปประกวดยายน้อยยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือ AFอะไรคืออะคาเดมี่เฟเดเชียแต่ก็ปล่อยให้ไปก็ประกวดจนได้แชมป์ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องยกเครดิตให้ยายน้อยที่ทำให้ผมรู้ว่าผมร้องเพลงได้แล้วก็กลายเป็นใช้ตรงเนี้ยสิ่งที่เรา

0: ไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ก็กลายเป็นทำได้แล้วก็กลายเป็นสุดที่สุดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณเขาที่เขาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างนอกตลอดระยะเวลา2 เดือนกว่าๆที่เราอยู่ในบ้าน AF อะไรเงี้ยฮะพอออกมาก็เลยอยากจะตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่เขาส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรีล้างส้วมส่งลูกเรียนจนผมได้มาร้องเพลงเป็นซื้อกีตาร์ให้ผมก็เลยบอกให้เขาออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เขาทำงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้15ปีแล้วพี่หน่วย
1: โอ้โหชื่นชมมากมากเลยค่ะ
2: สุดยอดสุดยอดทีนี้ฮะอยากจะถามว่าเจี๊ยบว่าไอ้การเล่นสเก็ตบอร์ดจนมาจริงจังถึงขนาดติดธงทีมชาติแบบนี้ครับมันมาจริงจังถึงขั้นนี้ได้ยังไงฮะ
1: มันมาแบบไม่ตั้งใจเนาะ
2: ครับ
1: แค่เราเล่นแล้วเราสนุกกับมันทุกวัน
2: ครับ
1: มันก็เป็นความเขาเรียกอะไรเสพติดอ่ะเราก็เล่นทุกวันจนวันดีคืนดีการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งซีเกมนี่นี่นี
2: ่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น
3: 61
1: แล้ว
4: เขาไม่จำกัดอายุ
1: เขาไม่พูดเรื่องอายุเราก็
2: เขาคงคิดไม่ถึง
1: เขาคิดไม่ถึงใช่
2: คงคิดไม่ถึง
1: เราก็ไปสมัครกับเด็กๆทุกคนที
2: ่
1: เมืองไทยมันคนเล่นไม่เยอะนะตอนนั้นมีไม่ถึง100คน
2: ในส่วนของดาวฮิลใช่ไหม
1: ใช่ทุกคนก็ไปสมัครเราก็แล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยแม่สมัครเราก็เราแค่อยากสนุก
2: ครับ
1: ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่จะเป็นคนติดเป็นคนอะไรอย่างนี้ซึ่งในวันที่คัดเลือกแล้วเราได้ที่3แล้วเราต้องเป็นแล้วเนี่ยเรายังบอกกับทางสมาคมเลยว่าถ้าไม่สบายใจที่
2: จะให้เรา
1: ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหาเด็กกว่าเรามาแทนเราได้เลยนะเราโอเคเราสบายใจละแล้วเราก็อยากเห็นวงการกีฬาที่เรารักอ่ะมันเติบโตมันไปได้ในระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้ด้วยไงเราก็มองว่าถ้าเราอายุขนาดนี้เราไปเราจะเป็นภาระคนอื่นในทีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนหาไม่ได้อ่ะเราก็โอเคฉันไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันมีธงชาติติดเนาะมันคือความภาคภูมิใจเราก็ทำเต็มที่ของเรา
4: โบยแอบมองเห็นมองรอยสักของคุณแม่อยู่ด้านนี้คืออันนี้คือสักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
4: ค่ะอันนี้เป็นอิทธิพลจากลูกด้วยไหมคะ
1: อันก็
3: มีส่วน
1: ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริง
3: ๆเพราะว่าเพื่อนมีลูกเป็นช่างสักก็เลยเอาช่างสักมาสักแม่ ครับ
1: ไปเล่นสเก็ตกันแล้วก็เพื่อนเขาเป็นช่างสัก
3: ครับ
1: เขาก็นั่งมองเราเล่นแล้วเขาก็นั่งสเก็ตภาพอิริยาบถเราที่เราเล่นสเก็ตอ่ะเขาก็ถือมาถามว่าแม่เจ๊อยากเจ็บตัวไหมอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะเจ็บตัวนะไอ้เล่นหกล้มก็เจ็บอยู่แล้วเนาะอะไรเขาก็ยืนลูกไปดูเรื่องชอบอ่ะอะไรเงี้ยก็หันไปถามลูกบอกเอาดิ
4: ลูกสนับสนุนเลย
3: ครับ
1: ใช่
3: แล้วว่า
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี
1: ้เป็นรูปนี
2: ้โอ้โหมีแค่นี้
1: อันนี้คือเป็นรูปที่เราเล่นสเก็ตที่น้องเขานั่งวาดรูปเรา
4: ค่ะเดี๋ยวนะเขียนว่าเฟี้ยวๆไม่ต้อง
3: เดี๋ยวก่อน
1: อันนี้เป็นอันที่มาเติมทีหลังอันนี้ตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติมีน้องคนหนึ่งเขาก็สักเป็นช่างสักเหมือนกันเขาก็ทำให้เพราะอันนี้เราชอบเวลาเราลง IG อะไรเงี้ยเราก็แฮชแท็กเฟี้ยวๆไม่ต้องเดี๋ยวก่อนอะไร
2: เฟี้ยวๆไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเป็นแฮชแท็กประจำตัวเรา
1: ใช
2: ่
1: น้องเขาก็มาเติมให
2: ้สามีล่ะครับ
4: ป้าเจี๊ยบเปรี้ยวขนาดนี้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีรอยสักด้วยสามีว่ายังไงคะ
1: คุณพ่อเห็นคุณพ่อก็มอง
4: ไม่พูดเลยเหรอคะ
1: ก็ไม่วิจารณ์ไม่ออกความคิดเห็นอะไร
3: พ่อเขาพูดน้อยอยู่แล้วครับ
1: เขามั่นใจว่าเราดูแลได้ดูแลตัวเองได
3: ้ไม่ได้สนับสนุนแล้วไม่ได้ห้าม
4: ยังมีอะไรที่ป้าเจี๊ยบอยากทำอีกไหมคะ
1: ถ้าเป็นการวางแผนว่าเราอยากจะไปเล่นกีฬาอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีการวางแผนแต่ว่าบางทีเราเห็นอย่างเช่นไปเล่นสเก็ตที่ลพบุรีเราไหลลงเขาในขณะที่พอเรามองไปเนี่ยมีอีกคนหนึ่งเขากำลังบินลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าหูอยากเล่นอย่างเขามั่งอะไร
3: พารามอเตอร์มีแก๊งพารามอเตอร์อะไรเง
1: ี้
3: ย
1: เราเห็นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเห็นภาพกว้างเนาะแต่เราเห็นแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็แค่คิดแค่นั้นไม่ได้วางแผนจริงจังว่า มีอะไรที่อยากจะทำอะไรเงี้ย
4: อยากลองไหมคะ

0: อยากลองค่ะอะไร
1: ถ้ามีโอกาส
0: ถ้ามีโอกาสใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากลอง
2: คือแม่ลูกคู่นี้เนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันตลอดนะคะเรื่องของสเก็ตบอร์ดเนี่ยถ้าย้อนไปก็คือดีบอกว่าดีก็แนะนำเรื่องของการป้องกันตัวก่อนเลยฝึกล้มก่อนเลยต้องเอาส่วนไหนลงเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับ
2: จริงๆแล้วแม่ลูกคู่นี้ไม่ได้เรียนรู้กันแค่เรื่องสเก็ตบอร์ดนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่ได้แลกเปลี่ยนกันจะมีอะไรบ้างชมจากละครเวทีค่ะ
3: เนี่ยก็จะไปลีลา
4: เฮ้ยโอ้โหตู้เล่นยังไงเนี่ยไม่ระวังเลยนี่ฉันเกือบล้มหัวฟาดนะน
3: ี
4: ่สนใจมาขอโทษคนแก่หน่อยไหมจ๊ะ
3: แม่เบาได้เบานะ
4: เบาอะไรอ่ะก็ดูอ่ะยังจะโบกมืออีกอุ้ยเล่นไม่ระวังเลยเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ
3: ก็ใช่ไงแต่เราก็ต้องรู้จักความพอดีบ้างไงแม่
4: พอดีอะไรกันเนี่ยจะไหว้สำนึกแล้วดูสิอุ้ยแล้วดูใส่เสื้ออะไรเนี่ยข้างในสีชมพูข้างนอกสีเขียวสะท้อนแสงโอ้ยใส่มาได้ยังไงแบบนี้ฮะ
3: แม่
4: ฮะ
3: ตะกี้ว่าใครอ่ะ
4: ว่าเขาไงว่าเขา
3: เหรอ
4: ก็เนี่ยดูเล่นไม่ระวังเลยโอ้ยไม่ถูกต้องนะเนี่ยแบบนี้ฮะ
3: แม่พอเหอะนี่มันเกินพอดีไปเยอะแล้วนะหลายครั้งแล้วนะ
4: หลายครั้งอะไรฉันเกินพอดีตรงไหนเอาปากกามาวงดิ
3: หลายครั้งเลยจ้าจำได้ไหมวันก่อนที่นั่งรถไปด้วยกันอ่ะขับรถภาษาอะไรวะเนี่ย
4: ซื้อไปกับขี่ม้าไงวะไอ้บ้าเอ้ยหุย
3: โอ้เดี๋ยวแม่แล้วแม่เป็นไรไหม
4: ไม่เป็นไรแต่เนี่ยขับรถแบบเนี้ยซื้อไปกับขี่มาแน่เลยขับรถแบบนี้มันอันตรายเฮ้ยเลี้ยวก็มีเปิดไฟเลี้ยวอะไรวะเนี่ย
3: แม่ว่าแต่มันก็พอไม่ต้องว่าพ่อแม่มันหรอก
4: ก็จริงอ่ะนี่ถ้ามันมีลูกนะลูกมันก็ต้องเป็นปัญหาสังคม
3: โอ้โหแม่พอมันไม่ดี
4: อะไรไม่ดียังไงแกก็รู้ว่าบ้านเราไม่ชอบคนทำผิดผิดกฎหมายยิ่งผิดกฎจราจรเนี่ยเกลียดมากเลยตีลืมที่แม่สอนแล้วหรือไงคะ
3: ไม่ลืมแม่แต่แม่กำลังเลยเถิดไปไกลเกินกว่าเรื่องที่เขาทำแล้วนะ
4: ไม่บ่นแล้วก็ได้เมื่อกี้นะถ้าเกิดมีกล้องติดหน้ารถนี่ส่งให้ตำรวจเลยพี่เดี๋ยวไปตั้งกระทู้เดี๋ยวกระทู้สีรถสีขาวนะทะเบียนอะไรวะทะเบียนโดนแน่เดี๋ยวฮะไม่บ่นแล้วไงเรา
3: จำได้ยัง
4: จำได้แล้ว
3: ก็แม่เองนั่นแหละที่เป็นคนสอนดีให้รู้จักความพอดีตั้งแต่เด็กๆจะทำอะไรก็ให้เข้าใจในหลักสำคัญแต่หลายปีมาเนี้ยแม่ชักเริ่มจะเลยหลักสำคัญที่แม่เคยสอนแล้วนะดีอ่ะไม่อยากให้แม่กลายเป็นมนุษย์ป้าในสายตาคนอื่นนะ
4: เออแม่ขอโทษแล้วกัน
3: นู่นขอโทษคนนู้นนู่นตะกี้ว่าเขาไปเยอะเลย
4: ขอโทษนี่นะ
3: ใช
4: ่ก็ได้หนูป้าขอโทษนะเมื่อกี้ป้าว่าหนูไปเยอะเลยอ่ะว่าเสื้อหนูด้วยขอโทษนะ
5: sorry
4: ฮะ
5: I am from Syria I can't speak Thai หรอ
4: ฮะ
3: เอ้า
4: เมื่อกี้ด่าไปตั้งเยอะไม่รู้เรื่อง
3: ดีแล้วแม่ถ้างั้นก็ชวนเขามาเล่นด้วยกันสิ
4: ยวนทุจอย
3: ย่าย่าย่าจอย
4: ไม่ฟัน is skateboard master
3: เดี๋ยว
4: แม่
3: เวอร์ไปแล
5: ้
3: ว
5: so can you teach me how to jump on the on here
4: จังไงย่าจับได้โอเค
5: เฮ้ย
4: มาสอน
3: ช่วย I can
4: สอนจัง
3: jump look at me
5: okay

0: 점!
1: 점!
0: 점! 예! 예!
2: 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 예! 그แบบตัวเองเกินไปจนไม่ทันได้คิดในแง่มุมคนอื่นอะไรเงี้ยก็เตือนกันอย่างเงี้ยนะครับถามว่าดําเนินมาได้ไงจริงๆเตือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าถ้าถามมุมผมแม่ก็ปล่อยตัวมากขึ้นนิดนึงในความทั้งเมื่อก่อนเขาจะคิดถึงคนอื่นแบบว่าเฮ้ยเราอย่าไปอันนี้เขาสิอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเลยจุดปล่อยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับ
0: มีเหตุการณ์ไหนที่ต้องเตือนเลยอ่ะเพราะว่ามัน
2: จริงๆเตือนบ่อยผมสะกิดบ่อยครับผมแอบบ่อยเลยผมเฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างงี้เลย
0: เฮ้ย
2: ถ้าเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องพวกเรื่องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบคือจริงๆลึกๆเขาอ่ะเขาไม่ได้จะมีคอนเทนต์หรือจะพูดอะไรในเรื่องไม่ดีหรอกเขาก็แค่แบบอาจจะรู้สึกว่าหืมใส่เสื้อลายดอกเลยหืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นได้ยินอ่ะมันจะเป็นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็แค่แบบเฮ้ยก็เรื่องของเขาหนาวความพอใจเขาเขาอยากใส่เราก็ประหลาดเนี่ยเห็นไหมเราก็ลายเห็ดฉะนั้นลายดอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่บางทีมันหลุดปากพูดออกมาแล้วไงก็ต้องเตือนแบบว่า
0: เตือนกัน
2: เดี๋ยวถ้าเจ้าตัวเขาได้ยินอาจจะไม่ดีหรืออะไร
1: ถามป้าแป๋วบ้างเคยมีเหตุการณ์ที่เราสติหลุดจนกลายเป็นมนุษย์ป้าไหมคะ
3: คำว่ามนุษย์ป้านี่จะเห็นในคลิปบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นจากคลิปแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเราจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยนะคะคือการเคารพกฎหมายครับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นก็มันต้องมีอยู่ในเนื้อในตัวเราอยู่แล้วค่ะเพียงก็ไม่ค่อยจะหลุดค่ะส่วนมากจะเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอค่ะ
2: พี่ตุ้ยฮะ
4: ฮะ
2: ไม่น้อยแล้วฮะ
4: ไม่น้อย
2: ความเป็นมนุษย์ว่าอะไรให้เราต้องเตือนบ้างไหมฮะ
4: ไม่เคยครับไม่เคยมีอาการใดๆโชคดีไปเพราะแม่เนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมสวดมนต์ทุกเช้าทุกอะไรเงี้ยแล้วก็ตกเย็นๆก็จะมีแบบactivity ที่เรียกมันนั่งชมสวนชมนกชมไม้อะไรอย่างงี้เลี้ยงปลาหางนกยุงเลี้ยงเอาอาหารให้แมวมีอาหารให้มดคุยกับมดคุยกับอะไรพวกนี้มันไป
2: ไม่เคยมีบ่นแฟนเราบ้างหรืออะไรอย่างงี้ไม่เคย
4: ครับก็จะมีบ่นเรื่องแฟนโอ้ยเขิมแล้วเนี่ยไม่มีแต่คือแม่เขาจะมีวิธีการผ่อนคลายของเขาอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นผู้สูงอายุที่ใจเย็นหน่อยก็จะโชคดีไปไม่มีเหตุการณ
0: ์อยู่กับธรรมชาติเยอะนะก็เลยสบายๆนะพี่ตุ้ยเนาะ
4: ครับผม
1: อยากกลับมาถามพ่อเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่ดี้มาเตือนแม่อย่านะต้องปล่อยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าวิจารณ์นะรู้สึกยังไงคะ
5: ก็ดีว่ามีคนคอยเตือนไม่ให้เราหลุดเพราะว่าถ้าเราหลุดไปก็นอกจากไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาอะไรเองก็ดีค่ะต้องให้มีคนมาเตือนเราบ้างเงี้ยดี
1: ไม่ได้โกรธลูก
5: ไม่ได้โกรธค่ะยิ่งเป็นลูกมาเตือนเรายิ่งสบายใจกว่านะดีกว่าให้คนอื่นมาเตือนเนาะ
0: มาจนถึงจุดนี้ฮะพระเจี๊ยบพี่ฮะความเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันตั้งแต่การสอนมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กไอ้เรื่องราวเหล่านี้ครับมันส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของเราเอง
2: ผมแฮปปี้มากครับทุกวันนี้ผมตอบเสมอถ้าพูดนะวัยเด็กนะตอนวัยรุ่นผมว่าทุกคนมันมีโมเมนต์ที่แบบอเกนผู้ใหญ่แบบไม่เอาผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าอยากดื้อทำไมแม่เราอย่างนี้วะทำไมไม่เหมือนบ้านนู้นอะไรเงี้ยมันมีความคิดในเนี้ยเด็กๆอยู่แล้วแต่พอโตมาถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันจะเห็นเลยครับว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นั้นเราจะไม่คิดได้แบบนี้ถ้าเราไม่ย่ำแย่วันนั้นเราก็จะไม่เต็มประสบการณ์แบบนี้ครับผมครบเลยเด็กๆผมดื้อหมดโดดเรียนติดยาติดผู้หญิงคือเอาดีแทบจะไม่ได้สักอย่างแต่แม่เขาให้โอกาสเสมอนะครับคือไม่ใช่ไม่ด่านะด่ามีการลงโทษแต่ว่าเอาใหม่บ้านผมเป็นคนแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เรียนมีปัญหาก็เอาใหม่แค่นั้นเองคือผมโตมาผมอยากบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือครอบครัวนะครับเหนืออาชีพการงานเหนือทุกอย่างเลยครับถ้าได้นั่งอยู่กับครอบครัวกินข้าวด้วยกันพ่อแม่

0: ยายพี่น้องผมว่าอันเนี้ยมันมีความสุขแล้วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการเตือนกันการสะท้อนกันไม่ใช่แค่แค่ผมนะทุกคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยเตือนกันได้มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับอันนี้เป็นคำที่ผมพูดบ่อยมากคือเตือนกันได้บอกกันได้เนี่ยมันก็นำพาไปสู่ความดีเป็นก้อนอยู่แล้วอะถ้าคนทั้งประเทศเราเตือนกันได้เคารพกฎกันได้เคารพมาตรฐานสังคมกันได้ดีกว่านี้มันก็ไปกันทั้งก้อนผมว่าชีวิตผมตอนเนี้ยผมมองหาแต่เรื่องความสุขนะผมมองสุขมากกว่ามองเรื่องสุขง่ายๆหันไปเจอหน้าแม่ได้คุยกับยายกินข้าวอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มากเลยในความเป็นครอบครัวในความแฟมิลี่แล้วเนี่ยผมพอแล้วเลยผมไม่ได้ต้องการอะไรแล้วทุกวันเนี้ยอย่างที่บอกจะเล่นดนตรีจะดังไม่ดังจะมีเงินเยอะเงินน้อยไม่รู้แล้วครับผมเห็นคนในครอบครัวมีความสุขอันเนี้ยผมรู้สึกแฮปปี้ละ
1: จะเป็นเมนหลักของบ้านเรานะคือว่าอยู่ให้ทุกวันของชีวิตมีความสุขอะ
2: ค่ะ
1: เท่านั้นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
2: ใช
3: ้ชีวิตด้วยความสุขกันมาขนาดนี้พี่ดีนะมีอะไรยังอยากบอกกับป้าเจี๊ยบคุณแม่ของเราเพิ่มเติมไหม
0: ขอบคุณแม่มากครับเนี่ยก็มีความสุขดีนะที่เราอยู่กันอย่างนี้แฮปปี้ดีครับก็ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงอะแต่ว่าก็ต้องเดินไปด้วยกันอะเนาะ
2: ใช
0: ่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วเป็นเรื่องที่ผมชอบครับในความเป็นครอบครัวในความเป็นอะไรเนี่ย
2: แล้วป้าเจี๊ยบล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: ก็อยากจะบอกว่าให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันอย่างนี้แหละก็คำพูดเดิม
3: ให้มีความสุข
1: ไม่ต้องไปหาเรื่องทุกร้อนมาใส่ตัวหรือว่าถ้าเรื่องทุกร้อนมันเข้ามาก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไปวิตกไปฟูมไฟไปวิตกกับมันมากมายค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ปัญหาใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้ทุกวันดีแล้ว
2: ถามแขกรับแชร์บ้างป้าแป๋วคะฟังเรื่องราวทั้งครอบครัวนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: เป็นความรู้สึกที่ความผูกพันภายในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นใช่จริงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การหาความสุขไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ได้ง่ายๆแบบอยู่ใกล้ตัวเราอะนะคะ
5: พี่ตุ้ยแหละครับพี่ดีกับคุณแม่นี่ก็เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักอีกคู่หนึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดคู่แม่ลูกคู่ไหนที่ยังไม่มีวิถีการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ดูคู่แม่ลูกคู่นี้ได้เลยนะฮะส่วนแม่ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบซนไม่เข้าเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวปีนต้นไม้หรืออะไรเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อสเก็ตบอร์ดให้เขาเล่นนะฮะจะเอาให้สุดไปเลยนะฮะเอาให้ดีเหมือนคุณแม่เลยทีเดียวจะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังชอบปีนอย่างไรต้นไม้แล้วก็จะแบบเป็นหยอกๆกันไปแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ายุคสมัยนี้พอมันมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันให้ดำเนินกันต่อไปได้อย่างที่พี่ดีบอกว่ามีความสุขกันไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปครับ
3: พี่หมวยครับสำคัญตรงนี้ผมฟังทั้งคู่ว่าเจี๊ยบกับคู่คุณดีนะฮะแล้วก็ฟังแขกรับแชร์ของเราทั้งสองท่านครับสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตัวเราเองต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขไว้ก่อนผมชอบบางประโยคที่จะพูดเสมอพี่ดีพูดผมไม่รู้นะพรุ่งนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป้าเจี๊ยบบอกว่าเราไม่รู้หรอกใครจะอยู
2: ่
3: หรือพรุ่งนี้ใครจะไปจากเราก่อนแต่วันนี้วินาทีนี้ความสุขสำคัญและความสุขจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยผมชอบตรงนี้ของคุณ
2: วันนี้พี่เองก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะทั้งจากป้าเจี๊ยบทั้งจากพี่แป๋วป้าแป๋วแล้วก็ยายน้อยด้วยมีลูกชายเหมือนกันรู้เลยว่าเราเองจะต้องสอนลูกยังไงต้องเตรียมรับมือยังไงโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นม.3 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะพี่จะได้วางแผนในอนาคตว่าจะคุยกับลูกยังไงเพื่อให้ลูกเนี่ยกลับมางดงามอย่างน้องดี
3: ใช่ส่วนของผมยังไม่ซีเรียสมากเพราะว่าลูกผมเพิ่ง2เดือนครึ่งตอนนี้หม้อคงหม้อข้าวผมตั้งได้ครับยังไม่ถึงเวลาเอามือล้วงแต่ผมต้องเตรียมไว้แล้วล่ะแล้วแง่มุมดีมากฮะที่ผมเอาไปปรับกับการเลี้ยงลูกผมได้เยอะเลย
2: ค่ะ
3: ครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะป้าเจี๊ยบขอบคุณคุณดีขอบคุณแขกรับแชร์ป้าแป๋วแล้วก็คุณตุ้ยขอบคุณมากค่ะ
6: ครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและความสุขที่เกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ครับว่าแล้วเฮ้ยผมเล่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะ
0: อันนี้ขึ้นพี่ยืนแบบเสถียรเลย
7: เหรอฮะ
0: ใช่ครับ
7: พี่มาอยู่ใกล้ผมก่อน
0: เสถียรมากนะครับ
7: เสถียรกว่าแล้วแต่จริงผมไม่ถนัดยืนครับผมเนี่ย
2: พี่เจฟลูกชายเล่นแบบนี
0: ้ย่อเสาอีกนิดนึงครับลงไปหน้าลงไปหน้าน้ำหนักอยู่ขาหน้าครับลงขาหลังนะ
8: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวๆตีเซ่หัวรุ้งได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกล็อกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อหาเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววะแล่ตาหน้าคนเราวะนะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้ในายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนด์เนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

พิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐ

0: ไรกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนั่นก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

0: การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
1: เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: ัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตราสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: ินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคิดละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมไม่ให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างค่ะกับเรื่องที่หลายคนเนี่ยเอื้อมระอากันสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือการแซงคิวค่ะพี่ปอน
0: ยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนนะครับผมบอกเลยว่าชิงไหวชิงพริบกันสุดๆ
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยหน้าตาดีเป็นถึงพระเอกนางเอกแต่พอเจอคิวเข้าหน่อยเนี่ยกลายเป็นโจรกระจอกเลยนะคะ
0: แค่เข้าคิวตามปกติเนี่ยมันยากเย็นอะไรเขามาก่อนเรามาทีหลังทำไมเราถึงรอไม่ได้
1: ถูกต้องค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวเอกในละครคลิปสั้นของเราเนี่ยแซงคิวแบบไม่แคร์ซื่อ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
1: จะต่อคิวกี่โมงคะ

0: ลอดเลยอ่ะ
1: งั้นขอทำให้แอร์ยิ้มได้ตลอดชีวิตได้ไหมล่ะจ๊ะ
0: ไอ้ฝังหวาน
1: ไปฟันเลย
0: แต่ว่าไอ้หิวแล้วว่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่า
1: ได้สิจ๊ะไปสิ
0: เขาอยากกินร้านนี้อ่ะแต่ว่าแถวยาวมากเลยอ่ะอดกินแน่เลย
2: ไม่ต้องห่วงอยู่กับบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวได้รับคิวแบบ VIP เลย
1: รับรองได้กินทุกร้านแน่นอนมานี่เลยเบบี
3: ้คิวที่หนึ่งเชิญค่ะ
1: คุณพี่ครับคุณพี่สวยๆนั่นแหละ
2: โอ้ยตายแล้วคุณพี่จำผมได้ไหมครับเนี่ยที่เราเจอกันที่งานทอดกฐินวัดป่าบางยางอะครับ
4: ฉันนับถือศาสนาคริสต
2: ์อ๋อจำได้แล้วร้านกุ้งเผา
4: แพอาหารทะเล
2: จำได้แล้วผมเนี่ยสับสนเองผมจำผิดนี่เมื่อกี้ผมเดินมาตั้งแต่300เมตรเนี่ยผมมองไกลๆนึกว่าอัมพัชราภามายืนรอคิวนะครับเนี่ย โอ้โหเบลล่าร้านนี้ โอ้โหคุณพี่นี่แหม
4: ถึงตาถึง
1: ใช่ใช่ไหมล่ะครับ
3: ตาที่สองเชิญค่ะ
4: ที่สองเหรออ่ะ
2: แต่เดี๋ยวคุณพี่เฮ้ยเพชรร้านไดมอนด์วังหิน
4: เฮ้ยเธอเก่งมากเลยรู้ได้ยังไงฉันเพิ่งซื้อมาเลยนี
2: ่พี่นี่ตาถึงมากคนก็สวยเพชรก็สวยนี่นะคุณพี่เกินเร็วกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยนางสาวไทยคนแรกไม่เกินฝันครับคุณพี่แ
1: หมไปรีบไปรีบไปรีบไปกัน
4: โอ้โหคุยเท่าไหร่หูยจะได้เข้ากี่โมงมาเนี่ยแถวยาวมากเลยอ่ะเขาปวดท้องไม่ไหวแล้วอ่ะทำไงดี
1: โอ้โหไม่เป็นไรนะที่รักคบกับบิ๊กอะรับรองได้แซงคิวแบบ VIP
0: ไงอ่ะที่แบบใช้วิธีนี้มันจะดีหรอ
1: ดีสิที่รักตรงวิธีนี้แหละเราถึงจะได้แซงคิวได
0: ้โอ้คนนี้กันนานเกิน
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยแบ่งผมด้วยครับช่วยที่รักแล้วแซงไหวไหมที่รักไหวไหม
0: จะคลอดลูกเหรอคะ
2: จะครับ
0: ตายแล้ว
2: ตอนนี้ดีไม่ดีลูกจะไหลออกมาพร้อมครับ
0: โอ้
1: สาวจริงๆด้วยชื่อจินตลา
0: โหนี่อยากจะแซงคิวเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงทุนหลอกคนอื่นเขาขนาดนี้เชียวเหรอฮะ
5: ใช่
0: ต้องสำนึกอักเสบหรือไงเห็นแก่ตัวไอ้พวกไม่มีวินัยชอบเอาเปรียบชาวบ้านเขา
4: ที่แกรู้ไหม
0: คนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแก
6: พี่บิ๊กเนี่ยคงทำจนชินแล้วก็เป็นนิสัยแล้วล่ะบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจสุด
3: ๆใช่แล้วค่ะสุดท้ายไอซ์ตัดสินใจเลิกกับคนแบบนี้ซีว่ามันยังน้อยไปนะคะจริงๆเนี่ยต้องจัดการแบบไม่ให้มีที่ยืนในสังคมไปเลยเพราะว่าวินัยในตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยจะไปดูแลครอบครัวให้ดีได้ยังไงคะ
6: แต่เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสิครับเขาจะคิดกันยังไงเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
3: ไปกันเลยค่ะ
7: คนชอบแซงคิวเร็วครับถ้าคุณรีบแล้วไปแซงคิวคนอื่นเขาไม่รีบหรอครับถ้าจะให้พูดว่าทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิของคนอื่นผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคนแบบนี้ครับ
8: ผมว่าถ้าสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆขอกันดีๆก็น่าจะมีคนเห็นใจครับแต่ถ้าเราต้องแซงคิวเพื่อตัวของเราเองแล้วทำให้คนอื่นเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ไม่โอเคครับ
9: แซงคิวยังไม่ต้องทำหรอกค่ะแค่คิดก็ไม่ควรมีอยู่ในสมองเลยเพราะเอาจริงๆในสามัญสำนึกของทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดถ้ายังมีที่ยืนในสังคมเลิกเถอะค่ะนิสัยแบบนี้เพราะจะมีแต่คนลุมสาปแช่งคุณ
6: ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรังเกียจการแซงคิวเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยตั้งแต่เช้าจนมืดที่เราออกมาจากบ้านก็เจอแต่คนแซงคิวตลอดทั้งวัน
3: ใช่แล้วค่ะประเทศของเราเนี่ยเจริญหรือยังก็ดูจากการแซงคิวเนี่ยแหละค่ะ
5: พี่ปอนพี่จีจี้ครับแล้วถ้ามีคนแซงคิวต่อหน้าต่อตาทำยังไงดีครับ
6: ถามได้ดีมากครับจริงๆเนี่ยพี่ว่าเราควรตอบเขาอย่างสุภาพก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ครับ
3: ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วค่ะ
4: แล้วถ้าเขาไม่ฟังก็แก้ไขไม่ได้สิคะ
3: จีว่าแก้ได้นะคะเราควรเริ่มต้นที่ตัวเราและไม่ส่งเสริมให้คนอื่นทีนี้เนี่ยสังคมของเราต้องน่าอยู่แน่นอนค่ะ
6: ใช่ครับผมลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยขาดวินัยแล้วทุกคนต่างแย่งกันเอาเปรียบต่อไปการบอกชาวต่างชาติว่าเราเป็นคนไทยคงเป็นเรื่องที่น่าอายครับ
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวินัยเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านค่ะ
6: ถ้าบ้านของเราน่าอยู่สังคมของเราก็จะน่าอยู่ครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
6: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับเรื่องดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

แบบพอเพียงอย่างนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Ha ha ha.

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายหูจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุพ่ออ
3: ันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนะครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าจะออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวเพื่อนก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกอะไรจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพักที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: ลูกหลานต้องเทพุ่นมาเลยมาเป็นรถไปเลี้ยไปไต่ไปเหนียไปที่ไหนก็ดีขอให้หลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีข่าวของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พ่อโซนนี่ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐาน
7: ปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับส่วนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็อยู่ติดๆกันชาวบ้านก็บ่บุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
8: แล้วพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
9: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตัดแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
8: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
9: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่แล้วเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้มหวานของชาติอย่ามาให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
0: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
10: แม่จะไปพัฒนาเจ้า
11: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
10: เจ้า
11: สวัสดีครับแม
10: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ของ
12: เจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอเจ้าป่อพญาล้อขอเงื่อนเดินทางได้ปลอดภัย
13: ไปเพียวหญ้าไปลกหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
3: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเพิ่นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
0: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
14: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
8: อาทิตย์หนึ่งมาทำกี่วันคะ
14: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองก็ระวังจะขาดตะเข็บอย่างนี้เนาะระวังที่สุดจะบ่ได้ดุนพลันสถานถ้าดุนใจบ่ดีใจหายเลย
0: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ

0: ับ
1: ดีใจภูมิใจที่เหลืองเขาได้มาเพี้ยวมาอย่างเขาเปิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายสิเจ้าจะไม่ต้องได้โดนอย่างโดนหนาวโดนหญ้านะเจ้า
0: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
2: มีโชคดีสุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
0: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
3: ดอนดอน
4: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
0: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
5: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
6: วันนี้จะไปใส่เบ็ดลาว
0: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดลาวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
7: ใกล้ถึงที่ยังครับ
8: ใช่แล้ว
7: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้นี่พ่อออกหากินไหมฮะ
8: ก็เป็นบางวัน
7: แล้วเส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
8: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เท็ดเล้าดีกว่าไปตามห้องน้ำนี่เลย
9: มาถึงละ
10: ถึงตำแหน่งที
9: ่เดี๋ยวจะใส่เบ็ดเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
10: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
9: 80เมตรอะ
10: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
9: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
10: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
9: เชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
10: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
9: ใช่อ๋อ
10: ตอนนี้คือการใช้ขา
9: โคบิ้งเชือกก็มัดติดใส่โคนไม้ไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่หินผูกเบ็ดมันจะผูกอยู่3จุด
0: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
10: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
9: พรุ่งนี้เช้าเนี่ย
0: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
9: เราก็จะมาดูเบ็ดกันน่าจะมีปลาตัวนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว
10: โอ้ตัวใหญ่ด้วยปลาแม่น้ำใหญ่ๆนี่ครับ
9: โอ้ใหญ่
10: มันตายยังครับลุง
9: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
6: ปลามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
0: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
4: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
6: ใช่เนื้อมันอร่อย
4: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดครับพ่อ
6: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
4: ตัวนี้กี่กิโลครับพ่อ
6: มัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้ม

0: ยอมให้กิน
1: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
2: ๆสุดยอด
3: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
0: วันนี้ว่าไปใส่กุ้งครับ
1: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
0: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
1: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
0: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
4: กี่หลังครับพี
0: ่20หลังตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
3: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
0: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: คะนี่ต้น
1: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเพิ่นจะปล่อยคั่งกันแต่ว่า3ต้นนี่สงวนไว
2: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
1: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบะคลอนง่ายแล้วก็มันก็บะรุดง่ายๆพระจานทร์ครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี
2: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
1: นี่ย่ำยังครับนี่
3: เข้ามีนี่ขังออกเลยคร
1: ับมันแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าครับ
3: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังแบบขอขายอันนี้เราเข้ามีจะได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
4: เวลาทำครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
5: เผามีดมีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาครั่งมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
4: อู้อันนี้คือ
5: เวลาเข้ามีด
4: ยัดเข้าไปยาก
5: ไม่ยากครั่งนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
4: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
5: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยมันก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
2: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
4: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมนะคะ
5: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
1: คนที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็ซื้อพอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวซื้อพอดไว้นะครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้มาเก็บครั

0: ครับผม
1: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
0: วันนี้เยอะวันนี
1: ้รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
2: ต้นลำไยครับ
1: ของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
2: ต้นสามฉา
1: แล้วสามฉาอยู่ตรงไหนอีกคะ
2: ข้างไร่นั่นครับ
1: เยอะไหม
2: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตีนะไปหลายตี
3: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
0: เป็นของเสริมเนาะถ้าเราไปปล่อยไว้เขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็บ่ตัดเดีย
1: วแล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
0: เขาไปซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเลยข้างมันแป้งเขาเลยไปซื้อกัน
3: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
0: นี่กระครั่งที่มันเป็นแล้วนี่ก็แม่นี่อันนี้ครั่งอันนี้ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันแล้วนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
1: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
0: ่ครับเป็นวุ้นอยู
1: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
0: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้บริสุทธิ์มันก็กินตายก็นะ
1: มันชอบกินต้นไม
0: ้มันชอบกินยางมันนี่
3: ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
2: นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตัวเข้ามาม
0: ัด
4: ทำไมต้องมัดคะ
2: ถ้าผมมัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบาดตายมันจะบ่ห้องเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
1: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
2: บ่ผมมันอยู่ของธรรมชาติของเปิ้ล
3: ลุงพลใช้แม่พันธุ์ครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
0: ง่ามไม้ที่เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขาก็ง่ามไม้ที่ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็จะไปล่อนอกทางนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีกัน
2: มันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ต้นร่อนจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
3: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
0: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเรา
2: เดี๋ยวเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุงขึ้นไม่ได้ลุงแก่แล้ว
0: แต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตี้ยบอกไม่ทอนละนิดบอกว่าขอหักสวมรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากมันรับจ้างเปิ้นนี่ไง
5: ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
0: ้พร้อมเลย
5: พร้อมแล้ว
0: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเปิ้นนะเป็นไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่จะเห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อก็ตามใจ
1: แล้วกิ่งยังไงคะ
0: กิ่งที่มันเป็นงามนึง
5: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่เลยออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากิ่งทั้งฝ่ายบน
2: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่แล้วเราปล่อยไว้สองห
1: ้อถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
2: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ห้อถ้าคนเลี้ยวๆเนี่ยบ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมง
0: ถ้าต้นมีปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวนะบ้านเฮามันมีไม่สําสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สําสารเป็นหลักต้นมะลําไยก็กินดี
1: ปล่อยต้นมะม่วงได้มั้ยคะ
0: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
1: ต้นน้อยหน่าพวกฝรั่งล่ะคะ
0: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะม่วงมันจะติดไม่ยั้งมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาแล้วหลายต้นน่ะแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีน่ะมันงําบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจย่างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
1: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
0: มันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
3: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
2: ขึ้นครับเนี่ย
0: ครับตัดที่มือเลยครับ
2: กูพามีนาเนี่ยเฮาแม่มันแก่เต็มที่แล้วเฮาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
1: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้เหรอคะ
0: ลงมาอย่างนี้อ่ะครับ
2: เขาแต่งจริงมาตัวเดี๋ยวจริงมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่

0: กิ่งมันจะบ่สวย
1: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
2: เอาติ่งจริงๆมันมีขั่ง
0: ติ่งบ่มีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งก็บ่มีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
1: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
0: เก็บจะแก่แล้ว
3: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
1: ตั้งตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
4: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
1: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
4: ตัดเจ้าเดียวนี
1: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
4: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
1: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
0: ่อันนี้คือเผาแตน
5: เพราะเราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
6: ครับ
5: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
6: ครับ
1: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
7: มันเขาคือตัดตังบนมันจะเป็นยัง
1: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
7: ครับมาได้ขนต้นมันไหนคือปิดตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาปิดตัดกิ่งมันจะบางงาม
3: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
0: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปี
7: ปลูกชดแทนไปหมดอ่ะเอาต้นไปก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางมันมดไม่จะตายเลยต้องรักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะไปได้ปล่อยให้มันเอง
3: ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
1: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวเหรอ
0: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใส่หยังมันสักอย่าง
1: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
0: โอ้บ่มีหยังเต่าละ
8: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
0: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
7: ตั้งแต่พ่อมันหยังกิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ 100,000
3: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
9: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
10: เลาะขั่งบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
3: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
9: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
11: เป็นสาวกว่าปีแล้วก็
9: คนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
11: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเอาได้5กิโล10กิโลเฮาก็ได้เป็นกากกะเพรา
9: แม่ๆทำได้เนาะ
11: เจ้าทำได้
9: ทำแบบสุดให้สุด
3: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณ100กว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
7: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
12: มันจะหายไปไหม
7: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่หายผมอยากเนี่ยต่อไปติ๊กๆผมเดี๋ยวผมย้ายให้ลูกเต้าผมก่อนเนี่ยต่อไปเห็นถ้าผมทับอะไรไปได้เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัว
3: ตนความสุขของคนวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: เจสายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี้จ้า
3: อยู่ไหนจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
3: ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว

0: ไปไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
1: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: เดี๋ยวจะไปแล้ว

เดี๋ยวจะมาเลย

0: วัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้

0: ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายหูจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
1: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุพ่ออ
3: ันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนะครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวเพิ่นก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกแล้วจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพักที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: ลูกหลานต้องเทพุ่นมาได้มาเป็นรถไปเลียไปไต่ไปเหนียไปที่ไหนก็ดีขอให้หลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีข่าวของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พอโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐาน
0: ปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับในส่วนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็อยู่ติดๆกันชาวบ้านก็บ่บุกลุกต่อไปนะ
1: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
7: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
8: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตัดแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะคะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
7: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
8: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่แล้วเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้มหวานของชาติอย่าไม่ให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
1: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
9: จะไปพัฒนาเจ้า
10: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
9: เจ้า
10: สวัสดีครับแม
9: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอเจ้าป่อพญาล้อของเดินทางได้ปลอดภัย
12: ไปเที่ยวหญ้าไปลบหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
3: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเป็นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
1: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
9: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
7: อาทิตย์หนึ่งมาทำกี่วันคะ
9: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากมาทำเองก็ระวังจะขาดตะเข็บอย่างเนี้ยเนาะระวังที่สุดจะบ่ได้ดุนพลันสถานถ้าดุนใจบ่ดีใจหายเลย
1: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
9: ดีใจภูมิใจที่เหลืองเฮาได้มาเพียวมาอย่างเฮาเพิ่นได้เก็บได้เดินได้อย่างสบายเจ้าเก็บบ่ต้องได้โดนหยังโดนน้ําโดนหญ้านี่เจ้า
1: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
3: มีโชคดีสุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
1: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
3: ดอนดอน
7: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
1: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
0: คนหาป่าที่เนี่ยเขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทำเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
13: วันนี้จะไปไซเบตลาว
1: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดราวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
14: ใกล้ถึงที่ยังครับ
15: ใกล้แล้ว
14: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้นี่พ่อหากินไหมฮะ
15: ก็เป็นบางวัน
14: แล้วเส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
15: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เพชรเล้าดีกว่าไปถามห้องน้ำนี่เลย
16: มาถึงละ
17: ถึงตำแหน่งที
16: ่ใส่เพชรเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
17: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
16: 80เมตร
17: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
16: ใช่ถ้าใส่เบ็ดราวต้องนั่งอย่างนี
17: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
16: เชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
17: จากฝั่งแล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
16: ใช
17: ่อ๋อตอนนี้การใช้ขา
16: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดในโคนไม้ไว้แล้วก็หรือใส่หินมันจะผูกอยู่3จุด
1: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
17: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
16: พรุ่งนี้เช้านะ
1: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
16: เราจะมาดูเบ็ดกันครับน่าจะมีปลาตัวนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วย
17: ปลาแม่น้ำใหญ่นี่ครับ
16: โอ้ใหญ
17: ่มันตายยังครับลุง
16: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
18: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
1: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
7: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
18: ใช่เนื้อมันอร่อย
7: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะพ่อ
18: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะติดกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
7: ตัวนี้กี่กิโลคะพ
18: ่อมัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
1: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆ

0: ็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริงๆ
1: อืมสุดยอด

0: กุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยล่ะครับ
1: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
0: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
1: พื้นที่ที่น้ำมาถึงกับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
2: กี่หลังครับพี
1: ่20หลังตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
3: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
1: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเป็นจากปล่อยคังกันแต่ว่าสามต้นนี่ใส
1: ่พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
0: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างนี้มันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบกคลอนง่ายแล้วก็มันก็บรรลุง่ายง่ายประจานครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี
1: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
0: นี่ย่ำยังครับนี่
2: เข้ามีนี่ขังเพ่งบอกเลยครับ
0: มันแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าครับ
2: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังแบบขอขายอันนี้เราเข้ามีจะได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
3: เวลาทำครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
4: เผามีดมีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาครั่งมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
3: อู้อันนี้คือ
4: เวลาเข้ามีด
3: ยัดเข้าไปยาก
4: ไม่ยากครั่งนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
3: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
4: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยมันก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
1: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
3: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมนะคะ
4: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
0: คนที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็ซื้อพอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวซื้อพอดไว้นะครับ
3: อ
0: ัน
3: นี้มาเก็บครั่งเหรอคะ
5: ครับผม
3: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
5: เหมือนได้เยอะกว่านี
3: ่รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
6: ต้นลำไยคร
3: ับของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
6: ต้นสำสา
3: แล้วสำสาอยู่ตรงไหนอีกคะ
6: ข้างไรนั่นครับ
3: เยอะไหม
6: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตีนะไปหลายตี
1: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
5: เป็นของเสริมเนาะถ้าจะเอาไปปล่อยไว้เขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็มาตัดเดีย
3: แล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
5: เขามาซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเนี่ยข้างมันแป้ง

0: เขาเล่นไปซื้อกัน
1: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
2: นี่กับข้างที่มันติดเป็นแล้วนี่กับแม่นี่อันนี้ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันละล่ำนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
3: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
2: ่ครับเป็นวุ้นอยู
3: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
2: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้บ่สมบูรณ์มันก็กินตายก็นะ
3: อ๋อมันชอบกินต้นไม
2: ้มันชอบกินยางมันนี
1: ่ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
2: นี่ใส่ข้างข้างก็เอาตัวเข้ามาม
4: ัด
3: ทำไมต้องมัดคะ
2: ถ้าบ่มัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบ่ตายมันจะบ่ฮ้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
3: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
2: บ่ผมมันจะอยู่ของธรรมชาติของเปิ้น
1: ลุงพลใช้แม่พันธุ์ครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
2: ง่ามไม้ที่เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขางามไม้ที่ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็จะไปล่อนอกครั้งนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีกันมันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ร้อนๆจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
1: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
2: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเราเ
5: ลยเดี๋ยวเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุกขึ้นไม่ได้ลุกแก่แล้ว
2: แต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตียนบอกไม่ท้อแล้วนี่บอกว่าขอหักส่วนรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากแล้วมันรับจ้างปืนอีนี
6: ่ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
3: ี้
6: ยไม่ให้ตกต้นไม้อะไรแบบนี
2: ้พร้อมแล้ว
7: พร้อมแล้ว
2: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเพิ่นนะเป็นไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่จะเห็นสักอย่างเลยอันนี้พยาเชื่อบ่เชื่อกันตามใจ
3: กิ่งยังไงคะ
2: กิ่งที่มันเป็นงามนั่น
6: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่ก็จะออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากินทั้งฝ่ายบน
2: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่แล้วเราปล่อยไว้สองห้อ
3: ถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
2: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ห้องถ้าคนเลี้ยวๆเนี่ยบ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าต้นไม่ปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวนะบ้านเฮามันมีไม่สําสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สําสารเป็นลักต้นมันลําไยก็กินดี
3: ปล่อยต้นมะม่วงได้มั้ยคะ
2: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
3: ต้นน้อยหนาพวกฝรั่งล่ะคะ
2: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะม่วงมันจะติดไม้ยางมันก็เรียกกินได้เค้าผมลองมาหลายต้นน่ะแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีนั้นมันงําบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจข้างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
3: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
2: มันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
1: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
2: ตัดขึ้นชัดเนี่ยตัดตีมือเลยครับกูพามีน้าเนี่ยเขาแม่มันเจ๊เต็มที่แล้วเขาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
3: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้หรอคะ
2: ครับ
8: ลงมาอย่างนี้อ่ะครับ
2: เบ็ดเขาแต่งกิ่งมันตัวเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะสวย
3: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
8: เขาติดจริงๆมันมีขั่ง
2: ติดนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งกับผมมีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
3: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
2: เก็บจะแก่ละ
1: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
3: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
6: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
3: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
6: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
3: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
6: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
3: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
2: ่อันนี้คือเผาแตน
3: ก็เราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
2: ครับ
3: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ

0: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
1: มันเขาคือตัดตังบนมันจะเป็นยัง
0: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
1: ครับมันได้ขนต้นมันไงคือปัดตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาปัดตัดกิ่งมันจะบ่งาม
2: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
3: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกับต้นนี้ประมาณ10กว่าปี
1: สุดแทนไปหมดอ่ะต้นไว้ก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางหมดไม่จะตายเลยต้องหักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ปล่อยให้ไม่ได
2: ้ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
0: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวเหรอ
3: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใส่หยังมันสักหยัง
0: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
3: โอ้บ่มีหยังเก่าละ
4: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
3: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
1: ตั้งแต่พ่อมันยากิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีหน้าผมมี7ต้นได้ประมาณ 100,000
2: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
0: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
5: เลาะครั่งบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
2: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
0: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
6: เป็นสาวกว่าปีแล้ว
0: ค่ะคนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
6: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเขาได้5กิโล10กิโลเขาก็ได้เป็นกากกะเพรา
0: แม่ๆทำได้เนาะ
6: เจ้าทำได้
7: ทำแบบสบายสบาย
2: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นๆลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
1: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
8: มันจะหายไปไหม
1: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่ฮึหายผมอยากต่อไปติ๊กๆอ่ะผมเดี๋ยวผมย้านให้ลูกเต้าผมก่อนอยากต่อไปแห่งถ้าผมทับอะไรไปได้เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัว
2: ตนความสุขของคนวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 18ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน

0: ากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
1: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
2: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกท
2: ีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
3: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมเนี่ยหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แล้วแต
1: ่
2: เพียงแค่เราอ่ะจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะจน
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซ
1: ึ่
2: งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับ
1: อ่าฮะ
2: ตัวเสาเข็ม

0: เนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
0: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
0: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
0: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
0: ะ
1: ดิน
0: เ
1: นี่ย
0: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพิองเตถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
0: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
0: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
0: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
0: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
0: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
0: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
0: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
0: อันต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
0: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
0: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
0: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
0: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออ
0: นี่ครับ
1: โอ้โห
0: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
0: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
0: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่หรอ
0: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
0: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
0: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
0: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
0: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อโห
0: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่อันนี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
0: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
0: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: เนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
0: ใช่
1: okay.
0: คร
1: ับ วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการทรุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการทรุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้อย่างง่ายดาย
0: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
0: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
0: ัน
1: ก็ซุดอีก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
0: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
0: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
0: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหานะคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะ
2: อ
1: ุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่
2: เล็กๆแล้ว
1: เน
2: ี่ยครับ
1: เห็นหัวเหล็กอะไรอยู่นั่นอ
2: ๋
1: อม
2: ัน
1: ก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
2: ค
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่ไ
1: หมมันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบองกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: ครับผม
1: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
1: โอ้โห
2: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
1: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ทำไปหลายอย่าง
1: หลายอย่าง
2: เช่นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
0: ถูกต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
2: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
1: มีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
2: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ี้
2: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับมันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
1: ครับ
2: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
2: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
2: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: ดูเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: จอโด
1: นเกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: เ
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับใช
1: ่ภูมิเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่ครับ
3: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
1: เออ
3: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
0: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
0: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
0: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริงๆ
1: อ๋อ
0: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือก็ไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
0: ไม
1: ่
0: ได้ครับผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไลดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
0: ไม่ได้
1: พังนักเว้ยบ้านอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว่า
0: เตือนแล้วนะคร
1: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
0: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะว่าอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
0: ฉาบหนา
1: เหมือนพอกเสา
0: ให
1: ้หนา
0: ใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
3: ใช่เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
1: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ใช่ครับ
1: เออเพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
3: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเน
3: ี่
1: ย
0: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
0: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: จะเดินผ่านเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
0: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
0: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
0: ๆครับ
1: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
0: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ย
1: นิ่งไปกันใหญ่
0: ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก
0: ็
1: ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกันตรงเลยแล้วกัน
3: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยงี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นสุก
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เ
2: อลอยไปเลยไหลไหล
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้า
0: ของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับ จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: อ่
0: ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ขึ้นอีกเผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีกเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดขึ้นอีกจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์นี่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพรงเนี่ยทำโพรงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี่ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝายกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำขวานนั่นเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับไอ้เราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
7: น
6: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
7: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
6: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
7: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
6: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
7: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
6: ฉันจะฟ้อง
7: ฉันไม่กลัวนายนะ
6: ฉันจะฟ้อง
7: ฟ้องก็ฟ้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดี
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการ

0: ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจากการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
0: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
1: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดี2ฝ่ายคดีที่มีโจทก์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้งอุปการะเลี้ยงดูตัว
0: ผู้สมรส
1: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกลเกี่ยเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยทั้งแม้แก่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไกลเกี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไกลเกี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
0: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไกลเกี่ยก่อน
1: รวมทั้งหากไกลเกี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
0: เรียกว่าการชี้ประเด็น
1: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไกลเกี่ยกันได้ผู้พิพากษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไกลเกี่ยทั้งในกลุ่มงานไกลเกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไกลเกี่ย
0: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะเข้าได้รับการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้เลย
1: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ย
0: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เลย
1: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนหน้าปกครองเงี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
0: ม
1: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
0: แล้วอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครอง

0: จะทำยังไงกันนะครับอย่างนี้
1: ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านผู้พิพากษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่เงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
0: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องเลยครับผม
0: เออแล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
1: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทหนึ่งที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
0: ครับ
1: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: รักษาพยาบาล
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งเรียน
1: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรอ่ะคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิดสองก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่าก
0: รณีความยินยอมเด็กด้วย
1: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
0: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
1: ใช่ครับผม
0: 2ก็คือ
1: การรับรอง
0: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
1: โดยคำพิพากษา
0: โดยคำพิพากษาของศาล
1: ครับครับ
0: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: โอ้ยเป็นวันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อน

0: เถียงฉันเหรอ
1: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
0: หือจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
1: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
0: ยังไง
1: ไง
0: กล้าก็เอาเลยสิ
1: ห
2: ือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆสิค่อยพูดค่อยจากันสิเว้ย
0: โอ้ยอยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจให้น้อยลงหน่อยสิน
1: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
2: ้ใจเย็นสิ
1: ไม่อยู่แล้ว
3: อย่าร้อง
0: อย่าร้องใจเย็นไปเลยนะไม่ต้องกลับมา
4: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
5: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
4: ค่ะ
5: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการร่างกระทำผิดต่อ
4: ร่างกายลงไม้ลงม
5: ือ
4: ทำร้ายกัน
5: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
4: ใช่
5: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
4: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิงอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์นายบ้างพล
5: ั้ง
4: ม
5: ือ นะคะ
4: มือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
5: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี้ยได้ให้คำนิยามไหมคะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
4: จดหรือไม่จดก็ได้
5: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
4: ในครอบครัวไปถึงคำว่าเคยแฟนเก่
5: านะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะน
4: ะคะ
5: ก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
4: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
5: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
4: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะ
5: คะ
4: ซึ่งถือว่ายอมความได
5: ้
4: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
5: ทุพพลภาพเลย
4: อันนี้เราจะใช้
5: หูหนวกสมมตินะคะ
4: ตาบอดอะไรเงี้ย
5: ตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาๆแต่เผอิญแบบว่า
4: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะแต่หูหนวก
5: เนี่ยเอาหูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
4: แล้วแข็งไปเลย
5: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
4: ปีกขาหัก
5: ทุพพลภาพ
4: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
5: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได้
4: ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
5: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยงเก
4: ี่ยงขั้นนั้นเลยนะคะอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย
5: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ด้วยเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
4: ง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ย

0: ้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผลักกันออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผลักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
0: ใช่
1: นะคะตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
0: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: เสียงกระดิ่งกระดึงเนี่ยมัน
0: อยากจะตอบว่างั้น
1: เ
0: ถอะ
1: เอาเอา
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย์ประมาณน
1: ั้
0: น
1: มันน่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลาย10ปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: เ
1: อาละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นไหม
0: ค่ะใช่
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: นั่นแหละค่ะได้ไหมคะเน
1: ี่ยกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ยไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้
1: อ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได
0: ้ oh, นะคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนะักเขาบอกว่าเพียงขอโทษนะเพียงแต
0: ่
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม่และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้ค่ะ
1: เขาไม่ให้ซื้อนะ
0: Oh,
1: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่ง

0: เพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
1: ้
0: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

0: รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ61อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
3: พ่อเลิกพูดสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยหนูไปอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ครับไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: ไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ครับคุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็ พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราพอไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในระดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: น้องบัวเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
2: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อผิดอยู่นะครับบัวลองดูอะไรในนี้ก่อนนะแล้วบัวก็จะตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: ขอโทษนะคะ
1: ต่อเลยนะครับ
2: หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

0: การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎ

0: หรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.accord.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Libraryหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร
1: กล้าเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
2: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
1: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีงาน

ซ็อกเลด้ามากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดลบิสเนสของพี่แม็กซ์จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: ะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะStockRadarเองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กซ์กันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้างหลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่มๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คนแล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
0: ้
1: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มีอันแฟร์แอดวานเทจก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
0: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
1: ใช่
0: อย่างในกรณีของ StockRadar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง Business Model Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะ
1: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ StockRadar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
0: ้
1: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
0: ่
1: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
0: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
1: ครับผม
0: ตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรก
1: ๆ
0: ที่ลงมาเล่นตลาด
1: จ้างทำใช่ครับ
0: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับผม
0: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
1: ่
0: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติ
1: มใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
0: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
1: ใช่ครับผม
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
1: คือในฝั่งของ StockRadar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะท

0: ทำระบบเทรดให้กับนักลงทุนระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปแล้วลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
1: ค
0: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมือแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลยถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็
1: ปรับตัวให้เร็ว
0: แล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
1: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆคือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
0: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหลีกเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
1: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
0: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic matrix ก
1: ็
0: คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก
1: ็
0: คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
1: ี่
0: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจ startup คนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช้ตัว product หรือ service ของเรา
1: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาดสตาร์ไม่ได้แล
0: ้
1: วนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
0: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value
1: ค
0: ือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
1: ่
0: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเราเรียกว่า Customer Acquisition Cost ก
1: ็
0: คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งหนึ่งรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลยนะครับ

0: รงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตัดดี้หลายๆเคสสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้า10ประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: Go Hacking ที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่า

0: ก็คือเซนต์บายไอโฟนก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีเซนต์บายไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวนึงที่เขาเอามาโกรธแท็กคือทำให้มันเกิดไวรัลิตี้สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของ Sockradar ครับเรามองเห็นว่าTarget User เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่แมสมากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่าเดโมกราฟิกเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ Sockradar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: อะไรได้แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ Sockradar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: และมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็น Sockradar ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็น growth hack แบบหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ inspiration มาจาก TED Talk ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาย inspiration กับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Sockradar Day ก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเพราะมันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงานสต็อกเรดาร์เดย์สต็อกเรดาร์คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงาน Sockradar Day เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าเข้าไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาพูดมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัด Center World ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จาก Center World มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าใน Center World แล้วก็เป็นป้าย Sockradar เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า friend get friend นะคือก็

0: ได้คิดเองแล้วก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber อย่างเงี้ยครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกActive Userเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกเป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงนี้มันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แม็กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ
1: อ
0: ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาลเรลชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบนช์แมร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวาเลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้
1: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเรา

0: ราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได้มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคน user ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: องนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไปดิสรัปต์ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์กระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันของเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอะแค่เพศตัวเองอะคุณยังลืมอะเอ้าเอาไปกรอกมาอีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้ได้หรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อขาตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นละโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: อุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เข้าไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้ที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหร
1: อคือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

0: ื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: โอมโอมไปโรงเรียน

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอ

0: นะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
1: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวเหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
2: เดี๋ยวผมจะไปเรียน

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ
6: ผมด้วย

แล้วออกไปโชคดีนะครับ

0: ปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได้
0: เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้าในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวเนี้ยเรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะนี่ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: นายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
2: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
2: แล้วนายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
2: ได้

0: จะกล่าวดีครับ
1: กล่าวดีครับ
2: นายตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: เมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับคุณครูผู้สอนนะครับเราก็เรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับก่อนที่เราจะเรียนในส่วนของเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและคือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะต้องผ่านการวัดและประเมินผลในส่วนของการเรียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านนะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถามไว้เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆไว้ในใจของนักเรียนเลยนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถาม1คำถามนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบจากการเรียนในชั่วโมงเรียนนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคาบนะครับท้ายชั่วโมงนะครับเรามาถามถึงคำตอบในส่วนของคำถามนี้กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นการเรียนในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับเราจะต้องทราบถึงความหมายของการเขียนย่อความกันก่อนนะครับการเขียนย่อความก็คือการนำใจความสำคัญของเรื่องมาสรุปย่อนะครับแล้วเรียบเรียงเป็นสำนวนของตนเองนะครับ

โดยมีสาระครบถ้วนนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสรุปย่อเรื่องราวนะครับสรุปย่อเรื่องราวที่เราอ่านนะครับแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของใครเอ่ยครับนำมาเรียบเรียงเป็นของใครครับสำนวนที่เรามาเรียบเรียงใหม่เป็นของตัวเราเองนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราเองนะครับและที่สำคัญเลยเมื่อมีการสรุปย่อแล้วนำมาเรียบเรียงข้อความหรือว่านำมาเรียบเรียงสำนวนใหม่แล้วนะครับที่สำคัญจะต้องมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรครับนักเรียนจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนนะครับเมื่อผู้อ่านมาอ่านแล้วนะครับในเรื่องที่เราสรุปย่อนะครับก็จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ประหนึ่งว่าเราอ่านเรื่องฉบับเต็มนะครับแต่เป็นลักษณะของการสรุปย่อมานะครับเป็นเพียงแค่ใจความสำคัญของเรื่องนะครับดังนั้นนะครับก็จะสะดวกและรวดเร็วในส่วนของผู้อ่านนะครับคราวนี้นะครับเรารู้ถึงความหมายของการเขียนย่อความไปแล้วนะครับเราไปดูในประเด็นถัดไปกันนะครับสำหรับประเด็นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของหลักการย่อความนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหลักการย่อความซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนละครับซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในเรื่องนี้และก็เป็นกระบวนการสำคัญเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่การฝึกปฏิบัตินะครับเราไปดูในส่วนของการเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความกันเลยนะครับหลักการย่อความในข้อที่1นะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับคราวนี้นะครับเราจะต้องขมวดประเด็นในส่วนของใจความสำคัญของเรื่องโดยการที่เราใช้ทักษะกระบวนการอ่านแล้วเก็บประเด็นสำคัญของเรื่องซึ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นคำว่าประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับเราอ่านเรื่องแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะจับประเด็นใจความสำคัญของเรื่องได้ผู้อ่านเองก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจในส่วนของเรื่องที่อ่านนะครับคราวนี้นะครับคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างแล้วช่วยกันหาใจความสำคัญของเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับ1 2 3ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆมี8ขารูปร่างกลมรีสีขาวขุ่นตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวเช่นที่นอนหมอนผ้าห่มนะครับคราวนี้เรามาช่วยกันดูในส่วนของใจความสำคัญของข้อความนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนพิจารณานะครับให้นักเรียนพิจารณา1นาทีนะครับว่าจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นประเด็นใดของข้อความคือใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เวลาในการคิด1นาทีนะครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกันสิว่าคำตอบของนักเรียนประเด็นสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนใจความสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนสอดคล้องกันกับคำตอบของคุณครูหรือไม่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้นะครับอยู่ในส่วนต้นของเรื่องนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องก็คือไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับคือประเด็นสำคัญของเรื่องต่อไปนะครับเรามาดูหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันนะครับหลักการย่อความในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เป็นสำนวนของใครเอ่ยให้เป็นสำนวนของให้เป็นสำนวนของตนเองนะครับมีความหมายกระชับนะครับมีความหมายกระชับและก็ที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อเราจะไม่ใช้อักษรย่ออักษรย่อ

ได้แก่อะไรบ้างอ่ะที่นักเรียนรู้จักอ่ะครับอักษรย่อรอจุดรอจุดรอจุดรอจุดรอจุดรอจุดเนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรเอ่ยย่อมาจากคำว่าโรงเรียนโรงเรียนหรืออีกคำหนึ่งที่เรานิยมใช้กันมากเลยพอจุดสอจุดพอจุดสอจุดเรามักจะเขียนอักษรย่อตัวนี้ในวันที่ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากพุทธศักราชนั่นเองนะครับย่อมาจากพุทธศักราชนะครับคราวนี้นะครับในประเด็นที่2เนี่ยบอกว่าเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องให้เป็นสำนวนของตัวผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับโดยมีความหมายกระชับนะครับแล้วก็ไม่ใช้อักษรย่อนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างในประเด็นที่2พร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายเมื่อไผ่ต้นหนึ่งตายไผ่ในสายพันธุ์เดียวกันทุกต้นก็จะตายลงในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นการตายอย่างกะทันหันไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าลองคิดดูว่าหากไผ่ตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรการรักษาป่าไผ่ไว้ให้แพนด้าก็ยังไม่ใช่วิธีการที่วางใจได้คราวนี้เรามาช่วยกันพิจารณาข้อความนี้หน่อยนะครับเมื่อเราได้อ่านข้อความแล้วนะครับเราจะต้องหาประเด็นสำคัญของเรื่องหาประเด็นสำคัญของเรื่องคราวนี้เรามาดูประเด็นสำคัญของเรื่องนี้กันเลยนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องประเด็นที่1 นะครับไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายอันนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นที่1ต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นที่2นะครับเป็นการตายอย่างกะทันหันนะครับต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นถัดไปนะครับหากไผ่ตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรจะเห็นได้ว่าประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนั้นจะมีส่วนสำคัญประเด็นหลักๆเพียงแค่กี่ประเด็นเอ่ย3ประเด็นหลังจากนั้นเราจะต้องเอามาเรียบเรียงนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองคราวนี้นักเรียนอ่านข้อความในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันครับอันนี้คือลักษณะของการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตัวผู้ย่อเองแล้วนะครับอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายทันทีและถ้าไผ่ตายมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นก็จะพันได้อันนี้เป็นลักษณะของการนำประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านมามาเรียบเรียงนะครับมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปนะครับประเด็นที่3นะครับคำที่ยากและยาวให้เปลี่ยนใช้คำธรรมดาที่เข้าใจได้ง่ายสั้นกระทัดรัดได้ใจความไม่เยื่อเยอะเลือกใช้คำได้ความหมายครอบคลุมนะครับลักษณะของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันครับตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำนะครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำที่มันกระชับเมื่อในเนื้อความที่เราอ่านกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของการสื่อสารในรูปแบบของสื่อมวลชนนะครับเราก็จะเปลี่ยนลักษณะของการใช้คำที่มันเป็นคำตัวอย่างประเภทนี้เราจะเปลี่ยนใช้ว่าสื่อสารมวลชนนะครับโดยที่ว่าเราจะขมวดประเด็นซึ่งเป็นตัวอย่างมาเป็นคำหลักในการสื่อสารนะครับต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกล่าวถึงตัวอย่างอันซึ่งเป็นสมุด

ดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะครับลักษณะของตัวอย่างประเภทนี้นะครับลักษณะของข้อความประเภทนี้นะครับสื่อความถึงอะไรเอ่ยสื่อความถึงอะไรสมุดเป็นอะไรดินสอล่ะครับเป็นอะไรเอ่ยปากกายางลบไม้

ที่4นะครับเปลี่ยนสรรพนามในเรื่องถ้าในเรื่องเป็นสรรพนามบุรุษที่1หรือสรรพนามบุรุษที่2นะครับให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คราวนี้มาทบทวนเรื่องสรรพนามกันหน่อยนะครับนักเรียนมาทบทวนกันดูซิว่าจำเรื่องของสรรพนามกันอยู่ได้อีกไหมนะครับสรรพนามบุรุษที่1แทนใครแทนใครเอ่ยแทนตนเองสรรพนามบุรุษที่2แทนใครเอ่ยแทนผู้พูดที่กำลังพูดอยู่กับเราสรรพนามบุรุษที่3แทนใครครับแทนผู้ที่เรากล่าวถึงแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับฉันและเธอคุยกันคุยเรื่องของใครเรื่องของเขานั่นเองนะครับสรรพนามบุรุษที่3คือสรรพนามที่เรากล่าวถึงบุคคลที่เรากล่าวถึงนะครับเรามาดูตัวอย่างในประเด็นนี้กันนะครับตัวอย่างในประเด็นนี้นะครับมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วเมื่อเราจะย่อความนะครับเราจะต้องเปลี่ยนมาลีเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับบุรุษที่3นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3เรามาดูกันสิว่าในประเด็นประโยคนี้เราจะเปลี่ยนได้ว่าอย่างไรใครว่าเปลี่ยนได้ว่าฉันพูดว่าพ่อมาแล้วยกมือไม่มีแสดงว่าน่าจะมีความรู้ในเรื่องของสรรพนามเพราะคุณครูบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คำว่าฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับสรรพนามบุรุษที่1คราวนี้มาดูตัวอย่างในส่วนของประโยคนี้กันนะครับเมื่อตัวอย่างประโยคบอกว่ามาลีพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสรรพนามบุรุษที่3ซึ่งเราเปลี่ยนได้ว่าเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปดูประเด็นถัดไปกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการเขียนย่อความนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่เท่าไหร่ครับนักเรียนในประเด็นที่5นะครับก็คือการย่อเฉพาะความเป็นจริงความรู้ข้อเท็จจริงนะครับและเราก็จะไม่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกมาในย่อความแสดงว่าประเด็นที่จะย่อจะต้องเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความที่เรานำมาย่อแต่เพียงเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันสิว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลและสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ตลอดถึงมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันตลอดถึงมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันคราวนี้มาดูตัวอย่างข้อความซึ่งเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงกันนะครับตัวอย่างข้อความนะครับนายวิโรจน์ประพฤกดีสอบได้ที่1นายวิโรจน์ประพฤกดีสอบได้ที่1นักเรียนคิดว่าตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกมานี้สามารถพิสูจน์ได้ไหมใครว่าพิสูจน์ได้ยกมือมีคนยกมือใครว่าพิสูจน์ไม่ได้ยกมือก็ยังมีคนยกมือแต่คุณครูบอกว่าประโยคนี้คือข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าสามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่านายวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ที่1เนื่องจากว่าสามารถดูได้จากอะไรเอ่ยผลการเรียนของใครของนายวิโรจน์ประพฤกดีนะครับซึ่งสามารถมีหลักฐานไหมสามารถดูจากหลักฐานที่สามารถยืนยันอ้างอิงได้สนับสนุนพิสูจน์ได้ว่าวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ลำดับที่1ดูได้จากระเบียนแสดงผลการเรียนนั่นเองนะครับต
ต่อไป

มาดูในส่วนของความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างของประโยคนะครับตัวอย่างของประโยคนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคพร้อมๆกัน1 2 3ผมสะเทือนใจทุกครั้งที่เอาผลการเรียนไปให้คุณแม่ดูผมไม่เคยทำตามที่ท่านหวังได้เลยสักครั้งความรู้สึกก็คือสะเทือนใจทำไมถึงสะเทือนใจเนื่องจากว่าไม่เคยทำได้ตามความหวังของใครครับนักเรียนของคุณแม่นะครับไม่เคยได้คือไม่เคยทำได้ตามความหวังของคุณแม่คุณแม่อาจจะหวังว่าให้เราสอบได้ในลำดับที่1ของห้องแต่ผลสุดท้ายกลับกันเราสอบได้ในลำดับที่1มั้ยครับใช่เลยครับนักเรียนเราสอบไม่ได้ในลำดับที่1ของห้องก็มีความรู้สึกว่าสะเทือนใจที่ทำให้แม่เป็นอย่างไรผิดหวังนะครับอันนี้คือลักษณะข้อความที่เป็นข้อความแสดงความรู้สึกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่6กันนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังฟังชัด1 2 3ใช่เลยนะครับประเด็นที่6จะพูดถึงการเขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของย่อความเพื่อให้รู้ที่มาของเรื่องที่นำมาย่อนั่นเองเพื่อให้รู้ถึงที่มาของเรื่องที่นำมาย่อนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบนะครับเรามาดูในส่วนของรูปแบบนะครับซึ่งลักษณะรูปแบบส่วนนำของการเขียนย่อความนั้นจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของเนื้อความหรือข้อความบทความที่เรานำมาย่อนะครับประเภทที่1นะครับประเภทบทสนทนานะครับประเภทที่2นะครับประเภทนิทานนิยายพงศาวดารหรือหนังสืออื่นทั่วไปประเภทที่3นะครับประเภทจดหมายประกาศคำสั่งแถลงการณ์และประเภทสุดท้ายนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาสุนทรพจน์คำปราศัยปาฐกถาและคำกล่าวอื่นๆนั่นเองซึ่งรูปแบบส่วนต้นของการเขียนย่อความในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับจะมีความแตกต่างกันคราวนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะไปดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปใครพร้อมแล้วยกมือยกมือเห็นเด่นชัดไม่ยกแต่มืออย่างเดียวยืนขึ้นด้วยแสดงว่าพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แต่เพียงว่าเราจะยกมือหรือนั่งฟังคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวให้นักเรียนจดบันทึกนะครับให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักองค์ความรู้สำคัญนะครับที่นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะครับจดบันทึกลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7กันนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7นะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่ออย่างน้อยกี่ครั้งครับอย่างน้อยกี่ครั้งดูมือคุณครูตอบได้เก่งจังเลยครับเราจะอ่านหรือฟังเรื่องที่เราจะย่อนั้นอย่างน้อย2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งนะครับเมื่อเราอ่านเราฟังแล้วนะครับเราจะต้องจับประเด็นนะครับเราจะต้องวิเคราะห์จับประเด็นได้ว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรนะครับในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรใครทำอะไรและรู้ต่อไปอีกว่าทำกับใครที่ไหนเมื่อไรนะครับตลอดใครทำอะไรซึ่งเราจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าใครทำอะไรทำกับใครที่ไหนเมื่อไร
หลังจากนั้นก็ต้องทราบผลด้วยว่าผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรนะครับผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรและจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดแก่ผู้อ่านประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญจากการที่เราอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อกี่ครั้งเอ่ยอย่างน้อย2ครั้งแล้วเราจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารสื่อความประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับรู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7คราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นถัดไปกันนะครับในประเด็นที่8นะครับการย่อคำพูดบทสนทนานะครับการย่อคำพูดบทสนทนาให้ย่อโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับนักเรียนเครื่องหมายที่เราเห็นเนี่ยคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเครื่องหมายที่เราเห็นก็คือเครื่องหมายอัญญประกาศนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่องหมายอะไรเอ่ยคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะครับคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองถ้าเราจะย่อในส่วนของคำพูดหรือบทสนทนานะครับให้ย่อโดยที่เราไม่ต้องใส่ในส่วนของเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับนักเรียนต่อไปในประเด็นที่8ในประเด็นที่8คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ว่ามารีพูดว่าแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอัญประกาศหรือว่าเครื่องหมายคำพูดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่ามารีพูดว่าพ่อมาแล้วคำว่าพ่อมาแล้วเนี่ยประโยคที่ว่าพ่อมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดเมื่อเราจะย่อประโยคนี้นะครับเราจะต้องนำเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนั้นออกนะครับนั้นออกเราไม่ต้องใส่เข้าไปในส่วนเนื้อความที่เราย่อนะครับต่อไปดูหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปกันเลยนะครับหลักการเขียนย่อความประเด็นที่9นะครับถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นบทร้อยกรองให้ถอดความเป็นบทร้อยแก้วก่อนหลังจากนั้นจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆได้ใจความนะครับบทร้อยกรองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกรองก็อย่างเช่นบทประพันธ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบทประพันธ์ประเภทกรอนโครงฉันกาบนะครับหลังจากนั้นถอดความเป็นบทร้อยแก้วแล้วก็นำมาเรียบเรียงโดยใช้ภาษาที่ง่ายๆชัดเจนนะครับเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วก็จะเข้าใจนะครับต่อไปในประเด็นที่10นะครับถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์นะครับเมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมือนเดิมหรือต้องตระหนักเลยนะครับในส่วนของคำราชาศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องบทความที่เราอ่านนะครับให้คงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมถ้าบทความมีคำราชาศัพท์เราย่อเสร็จแล้วก็ยังคงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมนะครับไปดูในส่วนของหลักการประเด็นถัดไปกันนะครับประเด็นที่11นะครับถ้าเรื่องมีหลายย่อหน้านะครับถ้าเรื่องที่เราจะนำมาย่อนะครับมีหลายย่อหน้าใจความสำคัญที่ย่อแล้วนะครับให้เขียนรวมกันเป็นกี่ย่อหน้าย่อหน้าเดียวเมื่อเราจับใจความสำคัญของเรื่องมาได้แล้วนำมาย่อความเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของใครเอ่ยของตัวเราเองแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องจะหลายย่อหน้าขนาดไหนนะครับให้เราเขียนเรียบเรียงเป็นย่อหน้าเดียวนะครับและก็ที่สำคัญเลยเน้นย้ำนะครับการย่อความไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมย้ำเลยว่าการย่อความเนี่ยจะไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมอย่างเช่นเรื่องที่เราจะย่อเรื่องที่เราจะย่อมี2หน้าแต่พอนักเรียนย่อแล้วย่อเหลือ1หน้าเป็นอย่างไรทีนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเรื่องที่จะย่อแสดงว่าคุณภาพของการย่อความมีประสิทธิภาพมีคุณภาพไหมไม่มีเราแทบจะลอกเรื่องเดิมมาทั้งหมดเลย
เราแทบจะลอกเรื่องเดิมมาทั้งหมดเลยแสดงว่าแทนที่คุณครูจะอ่านเรื่องที่เราย่อแล้วคุณครูกลับไปอ่านเรื่องที่ยังไม่ย่อเสียยังดีกว่าอีกดังนั้นเน้นย้ำนะครับเรื่องที่เราย่อนะครับควรมีความยาวควรมีความยาวน้อยกว่าเรื่องเดิมนะครับหรือไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับก็คือประเด็นที่12นะครับก็คือเนื้อความที่ย่อแล้วไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมแต่เมื่อเรามาเขียนเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับเราจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่เราย่อนะครับประเด็นสำคัญก็คือไม่ต้องเรียงตามลำดับเรื่องเดิมแต่เมื่อนำมาเขียนเป็นสำนวนภาษาของเราแล้วนะครับให้เราเขียนอย่างไรก็ได้สื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่เราย่อนะครับสรุปแล้วนะครับหลักของการเขียนย่อความนะครับมี12ประเด็นมี12ประเด็นหลักนะครับที่เราจะต้องยึดปฏิบัตินะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องส่วนประกอบของการเขียนย่อความส่วนประกอบของการเขียนย่อความคราวนี้อยากรู้ไหมล่ะว่าการเขียนย่อความมีกี่ส่วนประกอบใครอยากรู้ยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนในประเด็นนี้กันแล้วนะครับมาดูในส่วนประกอบของการเขียนย่อความพร้อมๆกันนะครับส่วนประกอบในการเขียนย่อความส่วนประกอบที่1นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นคำนำหรือส่วนที่เป็นการขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนนำเป็นย่อหน้าแรกส่วนที่เป็นคำนำส่วนที่ขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนในย่อหน้าแรกนะครับซึ่งย่อหน้านี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงอะไรเอ่ยที่มาของเรื่องนะครับเมื่อผู้อ่านเรื่องแล้วเกิดความสนใจก็สามารถกลับไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถกลับไปหาอ่านเรื่องต้นฉบับได้นั่นเองนะครับในประเด็นนี้นะครับก็จะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อนะครับจะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อซึ่งเราเรียกว่าส่วนคำนำหรือส่วนนำนะครับต่อไปส่วนที่นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงแล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับแยกออกจากย่อหน้าแรกอันนี้แหละก็คือส่วนประเด็นที่เป็นส่วนใจความสำคัญของเรื่องหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความส่วนประกอบหลักเลยนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนนำนะครับส่วนนำแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนนำและก็ส่วนที่เป็นส่วนเนื้อความที่เราดำเนินการจับใจความสำคัญแล้วนำมาสรุปเป็นสำนวนภาษาของเรานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการย่อความนะครับมาพูดถึงลักษณะของการย่อความกันว่าการย่อความเนี่ยลักษณะของการย่อความมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้กันในเรื่องนี้แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งโอ้เสียงปรบมือเบามากเลยดูเหมือนจะง่วงหัวเราะ1ครั้งฮะโอเคได้ยินเสียงหัวเราะแล้วนะครับเรามาดูกันในส่วนของลักษณะของการย่อความกันนะครับลักษณะของการย่อความนะครับลักษณะของการย่อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความเนี่ยเราสามารถแบ่งได้2รูปแบบรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วนะครับและรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรอง
รูปแบบเนื้อความที่เป็นบท100แก้วกับเนื้อ

ความที่เป็นบทร้อยกรองนะครับคราวนี้มาดูซิว่าสงสัยไหมว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรคำว่าบทร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรคำว่าบทร้อยกรองเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะสงสัยนะครับสงสัยมาดูกันที่หน้าจออัจฉริยะของครูซิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรเดี๋ยวคุณครูเอามือแตะแล้วมันก็ปรากฏข้อความที่เราอยากรู้ขึ้นมาเลยอ่ะเอ้าพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงวันพรุ่งนี้เฮ้ยนับนานไปเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง100โหหมดเวลาเสียก่อนนับ1ถึงเท่าไหร่ดี1ถึง1ฮะไม่ต้องนับซะดีกว่านับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง3แล้วกันนะครับนับ1ถึง3แล้วกันอ่ะช่วยคุณครูนับพร้อมๆกัน1 2สามยังไม่ทันแตะเลยเอาใหม่1 2 3ขึ้นเลยมหัศจรรย์ไหมจออัจฉริยะของคุณครูมาดูกันสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่านเอาให้ดังที่สุด1นาทีอะไรนะขอเวลาเพิ่มได้เลยเอ้าให้เวลาเพิ่ม2นาทีคุณครูนับแล้วนะนับ1ถึง3นะครับ1 2 3เอ้าอ่านพร้อมๆกันรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับ2นาทีนะครับอ่านเสียงดังฟังชัด

โอเคปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าอ่านจบกันแล้วแสดงว่าอ่านจบกันแล้วคราวนี้คุณครูถามหน่อยสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรตอบคุณครูดังๆตอบคุณครูดังๆเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยใช่เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของบทร้อยแก้วเนี่ยบทร้อยแก้วเนี่ยที่คุณครูบอกว่าคำหรือข้อความที่เรียบเรียงโดยไม่บังคับสัมผัสคล้องจองกันและไม่บังคับจำนวนคำอ่ะมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างตอบเสียงดังฟังชัดตัวอย่างที่หนึ่งได้แก่นิทานนิทานในชีวิตของเราตั้งแต่เรียนมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมเอ่ยเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมครับเคยอ่านอะไรอีกนิทานนิทานอีสปอ่ะที่เราเคยอ่านอ่ะเรื่องอะไรอีกครับนักเรียนนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านอ่ะนึกออกไหมนิทานพื้นบ้านคืออะไรลักษณะของนิทานพื้นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรนิทานพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของนิทานที่เป็นเรื่องเล่าในสถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆอย่างเช่นตัวอย่างนิทานพื้นบ้านได้แก่อะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นสงขลาถ้าเป็นสงขลาบ้านคุณครูบ้านคุณครูอยู่สงขลานิทานพื้นบ้านมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหัวนายแรงบ้านคุณครูมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเอ้ยตื่นเต้นหัวนายแรงเกาะหนูเกาะช้างเฮ้ยอะไรเอ้ยใครเคยมาสงขลาบ้านคุณครูบ้างโอ้โหมีคนเคยมาสงขลาบ้านคุณครูด้วยเกาะหนูเกาะอะไรเอ้ยเกาะหนูเกาะ

แมวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านบ้านคุณครูนะครับคราวนี้แหละอันนี้คือลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะครับต่อไปนอกจากนิทานแล้วก็เป็นอะไรอีกเรื่องสั้นเรื่องสั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโหเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่าเรื่องที่ไม่ยาวใช่ลักษณะของเรื่องสั้นก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่พออ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่านได้รับรู้นะครับอันนี้แหละคือลักษณะของบทร้อยแก้วนะครับก็จะเป็นจำพวกนิทานเรื่องสั้นบทความนะครับเป็นต้นต่อไปรู้ไปแล้วในส่วนของบทร้อยแก้วคราวนี้มาดูกันต่อว่าบทร้อยกลองคราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องของความหมายของบทร้อยแก้วนี่รู้ไปแล้วถึงเรื่องความหมายของบทร้อยแก้วนะครับคุณครูมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเรื่องอะไรเอ่ยอ่านชื่อเรื่องเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3พูดก่อนคิดเฮ้ยอ่านถูกไหมล่ะไม่ใช่อะไรเอ่ยปรบมือให้ตัวเองทั้งห้องเลยอ่านถูกอ่ะเรื่องคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีนะครับ

อ่านหน้าที่สองกันเลยเรื่องนี้มีสองหน้าเรื่องนี้มีสองหน้าไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่สองกันเลยนะครับให้เวลาในการอ่านเพิ่มอีก2นาทีรวมแล้วเป็น5นาทีหน้าที่สองให้เวลาอ่านหน้าที่สองต่ออีกกี่นาที2นาทีนะครับถ้านักเรียนปลายทางอยากจะอ่านเรื่องเพิ่มเติมให้เข้าใจมากกว่าเดิมนะครับก็แจ้งคุณครูปลายทางนะครับให้หยุดวิดีโอการสอนของคุณครูนะครับเพื่อที่จะอ่านทำความเข้าใจเรื่องให้เกิดความเข้าใจและจับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับ

หมดเวลาที่จะอ่านนะครับหมดเวลาที่จะอ่านนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงเรื่องของบทร้อยแก้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันซิว่าบทร้อยกลองคืออะไรนะครับมาดูกันซิว่าบทร้อยกลองคืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนศึกษาความหมายของบทร้อยกลองนะครับแล้วก็ตอบคำถามคุณครูให้ได้ว่าบทร้อยกลองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกลองคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปอ่านข้อความความหมายของบทร้อยกลองพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรให้เวลาในการอ่าน1นาที

นักเรียนก็คงจะเข้าใจแล้วว่าบทร้อยกรองคืออะไรอ่ะตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดบทร้อยกรองคือ1 2 3คำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์เก่งจังเลยอ่านได้ตามครูและอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับคำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับลักษณะของบทประพันธ์ลักษณะเอาใหม่ครับลักษณะของบทร้อยกรองลักษณะของบทร้อยกรองนะครับก็ได้แก่โครงบทประพันธ์โครงฉานกาบกลอนและก็ร่ายนะครับคุณครูมีตัวอย่างนะครับบทร้อยกรองนะครับมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างบทร้อยกรองไปด้วยกันนะครับบทร้อยกรองเรื่องนี้นะครับนำมาจากนิทานอีสปคำกลอนนะครับของใครเอ่ยนักเรียนอ่านดังๆพร้อมๆกัน1 2 3ฉลองสุภการนะครับฉลองสุภการอันนี้คือหน้าตาของบทร้อยกรองนะครับคือหน้าตาของบทร้อยกรองคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเนื้อความนะครับ3นาทีนะครับให้นักเรียนอ่านเนื้อความบทร้อยกรองนี้3นาทีจับเวลานะครับ

ก็อ่านกันจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของลักษณะของการเขียนย่อความก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่าลักษณะของการเขียนย่อความเนี่ยถ้าแบ่งตามรูปแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นในส่วนของเนื้อหาที่เป็นบทร้อยแก้วและก็บทร้อยกรองนะครับก็แบ่งได้เป็นบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองคือแบ่งเป็น2ลักษณะตามเนื้อหานะครับแล้วก็ได้ดูไปแล้วในส่วนของตัวอย่างบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองนะครับคราวนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัด1 2 3การจับใจความสำคัญและประเด็นเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันในครั้งถัดไปนะครับก็คือรูปแบบส่วนต้นของการย่อความรูปแบบส่วนต้นของการย่อความนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในส่วนของหลักการเขียนย่อความรูปแบบของการเขียนย่อความตลอดถึงเรามารู้ว่าการเขียนย่อความคืออะไรตอนนี้เราคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนว่าการเขียนย่อความคืออะไรประเด็นคำถามตั้งแต่แรกที่คุณครูถามนักเรียนนะครับประเด็นคำถามตั้งแต่แรกเริ่มเลยก่อนที่เราจะเรียนคุณครูถามนักเรียนนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดจดบันทึกแล้วนำส่งคุณครูปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

วอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนนึงครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: โอ้โห
2: 6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พี่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิค่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยละครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผล
0: ครับ
2: มาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเนี่ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมุติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้ 5,000 นี้หมดอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
0: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
0: เอ
2: ามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเด
0: ิมก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: แรกมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
2: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
2: ประมาณแถวๆนั
0: ้
2: น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ
3: เก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บ
2: ั
1: ตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: ครับ
2: วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้ง
1: ไหมไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้วเป็นไง
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักนี่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: 3,000 ดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี
2: ้แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มันวิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: ส
2: ถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วก็เขาก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนนึกออกป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000
1: อืม
2: ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่า

0: ต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่า
2: ไม่ใช่เล่น
0: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้น

0: แล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว้อันนั้นน่ะน้ำตาร่วงเลยนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล้วแต่ไอ้เงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหมใช้
0: ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินและชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินที่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: อยากต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวัน

0: ้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้าน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
0: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
0: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
0: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขาม
1: าตอบ
0: แทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี่
0: นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
0: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
0: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นนี่อีกไหม
0: จ้างก็คงไม่เอาแล้วละ มันคงไม่ไหวไหมอ่ะความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
0: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
0: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
0: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
0: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
0: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาเนี่ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงินมากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
0: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
0: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบเนี้ยเราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
0: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
0: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: คนมากมายต่างวาดฝันที่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ฝันของหลายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านคือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดใหม่ทองคำซีซั่น7คุณดาเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะ
2: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่มิกอยู่
1: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
2: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปีอยากให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
3: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอ่ะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอ่ะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนปุ๊บที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
2: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
3: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
3: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดาเนียลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
3: ใช่
1: ดื่มเหล้าด้วย
3: มีตรวจเลยครับเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหลอมให้ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้ครับ
2: ค่ะ
1: แต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วย
3: ใช่คร
1: ับ แต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
3: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินอ่ะพี
2: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่กับยายในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทำรุนแรง
3: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงๆเอาไม่เฉี่ยวเขาเวลาที่เขาดื่
2: ม
3: หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
2: แต่ว่าแดนนี่

0: เนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันทุกวันจนถึงวันหนึ่งตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบๆไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
1: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยมันเลยเป็นทางออกของผมในตอนนั้นนะครับ
2: ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
1: ใช่ครับ
2: คุณแม่ครับวินาทีที่ดาเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงฮะ
3: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งนึงเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแขก2ท่านจะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านนึงนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเสสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
6: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังในขณะที่นั่งรถด้วยกันนะคะ3คนผู้หญิงเขาจะแบบเริ่มมีเป็นวัยที่แบบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเด็กผู้ชายคนนึงที่จีบไม่ติดไงก็เขียนลงมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขียนด่าค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแม่แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายท่านั่งอยู่ปกติแล้วลูกชายอ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมันแบบมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าลูกอะค่ะมันคือปล่อยไม่ได้อะ
7: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะได้ดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
2: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋มพี่จักรบุ๋มจัดการยังไงตอนนั้นอ่ะ
7: ด้วยการไม่ปะทะอ่ะพี่สมมุติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
2: ้แล้วอย่าท้าทาย
7: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
0: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
3: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขามากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
1: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกๆปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อ่ะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนักหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
1: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
2: ่
1: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันหนึ่งประมาณรอบถึงสองรอบ
2: ครับ
1: แต่วันนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเขาอารวาสตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะเขาอารวาสแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอก
2: ครับ
1: แล้วเขาก็กลับเข้ามาบีบแต่ให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กำลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเขาขับรถจะชนยายผมแล้วเขาก็ลงมาเพื่อเขาปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟุดฟัดโวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวแต่ยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มๆเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้กลัวเขา

0: ไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเราปะทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันไปเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลยโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลึมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางลานก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ้ยทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปเลยแล้วพันเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่มนึงพวกผม4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอ่ะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นอ่ะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต
2: เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
0: จริงๆแล้วเราเคยห่างกับแม่นานสุดก็แค่เดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นน่ะแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมานี่ได้เลยต่อให้จดหมายในวินาทีนั้นตอนแรกเราก็ยังไม่สามารถเขียนหากันได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันจะหว่าเว้ยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครด้วยอ
2: ่ะแม่จุกล่ะคะความรู้สึกในวันนั้นวันแรกที่ต้องห่างไกลจากลูกเป็นยังไงคะ
3: ทรมานมากๆเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดว่าลูกจะต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
4: ก็อย่างที่แดเนียลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนโดยเฉพาะการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรแหละครับแดเนียลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แดเนียลก้าวต่อไปข้างหน้าได้
0: ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทําใจไว้แล้วว่าผมจะต้องโดนจับตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทําใจแล้วแต่ในตอนนั้นน่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นน่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หอยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนๆนักหนา
4: คือ
0: ขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันอ่ะผมอยู่ได
4: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทําให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ยคร
2: ับ แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณา
0: ครับ
2: ถูกจํากัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทําให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงมั้ยคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
0: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแข่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่าทําให้ตัวเองรอดอ่ะ
2: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
0: ก็ความรุนแรงเนี่ยครับ
2: ทําร้ายร่างกายชกต่อย
0: ใช่ครับ
4: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จํากัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลําบากทางกายมีอยู่แล้ว

0: ความลำบากทางใจเหรอครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึงกันมันขนาดไหนฮะ
1: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจแต่ว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนหาแม่15บรรทัดใบแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอ่ะกระดาษแค่15บรรทัดอ่ะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่จะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรเงี้ยมันไม่พอ
0: ฮะ
1: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่าเออยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
0: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหน
2: มาก
0: วันนี้ต้องจากกัน
2: คิดถึงมากเป็นห่วงมากอย่ารอจดหมายเขาแล้วก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอดลูกอยากเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันเป็นความหวังที่แบบว่าดีใจมากที่รู้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ย
3: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันและกันเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมที่จริงแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใครคนหนึ่งมาหามันด้วย

0: เนี่ยล่ะแม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่เนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

0: ็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่นึงถ้าลูกได้มาอยู่ตรงนั้นลูกจะมาเยี่ยมได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเนี่ยก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี่ยจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม
1: ่ดีแล้วนะลูก
0: เนี่ยขอโทษ
1: แม่ไม่ต้องเป็นห่วง

0: ี่ยสบายดีเนี่ยขอโทษ
1: ที่เคยดื้อ
0: ไม่เชื่อฟังแม่
1: แต่เนี่ยจะทำให้ดีขึ้น
2: แล้วทำไมแดเนียลถึงมาไม่ได้ล่ะแม
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูว่ามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
2: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
1: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
0: ครับคือผมโทรหายายอะครับโทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
3: แต่ทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

0: เป็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้งสองคนได้คลายทุกข์ให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กัน
1: แม่จะลาเนี่ยนะลูก
2: เนี่ยขอโทษครับแม่

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องเนี้ยทำให้ผมแบบคือในตอนนั้นอ่ะที่ทำผิดกฎอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอ่ะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันเนี้ยมันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขออ่านด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบค่ะแม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูด

0: กับสิ่งที่ลูกรับปากว่าจะทำให้ประทับใจลูกที่ไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่มั้ยคะ
1: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วยเห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้
0: ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าซองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครเนี่ยค่ะแม่มีความหวังว่าลูกชายจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
0: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะในฐานะหัวอกของคนเป็นแม่ถ้าวันนึงที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
3: ้
0: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้รอวันจะได้กลับมาเจอหน้าลูกอีกอะค่ะ
3: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้มันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคำตอบเสมอใช่ไหมคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกคนมองเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องความรักจริงๆพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้ล่ะช่วยกันนะคะ
4: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความต้องการโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
0: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
5: วันนั้นก็เหมือนจริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้านกาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่อยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมา

0: จอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงคือวันที่แม่ปล่อย
1: วันนั้นเป็นยังไง
0: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สนใจว่าผมจะติดอยู่ข้างในหรือว่าผมจะอยู่ข้างนอกคือผมขอแค่ได้เจอแม่ผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เรายังอยู่ในนั้นน่ะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายใจเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดๆหน่อยๆดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาด
3: มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแ
2: ม
3: ่แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นนะเขาบอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแก
2: ะ
3: แล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆอ่ะครับ
2: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
0: ไปลองดู
3: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
2: วันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหม
3: ครับ
2: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
3: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
2: ่
3: ก็มีอ๋อรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราได้ยินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จักเอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อเขาเปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปแม่ก็บอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งนึงแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนเด็กๆแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
0: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
1: ่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
0: ครับ
3: คือวันนั้นวันที่ไปรับอ่ะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่บ้านนั่งบินไปหาแม่ก่อน
0: อ
3: ่ะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
0: ครับผม
3: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
0: ้
3: อก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให้แบบ
0: ร
3: ู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งรถกลับเอง
2: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการรอคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยรอวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
7: เอ้าเอ้าเอ้าหมดทุกข์หมดสุขกันสักทีนะลูกเอ้ย
4: ไอเนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ

0: ทำให้ดีนะลูก
1: โอ้โอ
0: ้มาสามกัน
2: เริ่มต้นเลยไหมแม
0: ่ช่วงเวลาที่แม่เนี่ยวมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณๆดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใครคะจะสอนมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
3: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจนเนี่ยวเลยใหม่อีกทีสิลูก
2: ครับแม่
4: มีความต้องการทางเพศสูง
3: ไม่สูงสิเนี่ยต้องอ่านคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลากเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
2: สูงแล้วสูง
4: มีความต้องการทางเพศสูง
3: โอ้ยอ่ะคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าเพศเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพทย์แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
5: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแพทย์อยู่แล้วผมร้องแพทย์ตรงๆเลยไม่ได้หรอครับแม
3: ่ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนี่ยจะมีทั้งเสียงวรรณยุกต์มีทั้งการเอื้อนเนี่ยเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
5: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ประกงประกวดมาละ
0: อ้าวเฮ้ยจะไม่ประกงได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
5: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยเสียใจอ่ะ
3: อ
5: ้
3: าวแม่ไม่ได้จะพูดให้เนี่ยเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยเนี่ยพยายาม
5: เนี่ยไม่ประกวดละ
0: โอ้ยนี่เดี๋ยว
3: นี่
0: ทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันขนาดไหนหือแล้วพอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆจะยอมให้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะปล่อยให้มันเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ
5: คือเนี่ยขอโทษครับแม
3: ่แม่ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
5: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องเก่า
3: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
0: อ้าว
3: แม่ว่าเนี่ยเอาไปร้องเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
6: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูว่า
0: ม ันเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆค่ะว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
6: และผู้ที่ได้รับรางวัลร้องชนะระดับที่3ได้แก่แดเนียลดูวา
5: ผมทำได้แล้วครับแม่ยาย
3: ทำได้ลูกเก่งมากเลยลูกแม่ดีใจที่สุดในโลกเลยลูก
0: เก่งมากเก่งมากหลานยาย
1: วินาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีและด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
7: ดีใจค่ะว่าคิดในใจว่าก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเขาอยู่ในเขาไปฝึกเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยดูมีสาระ
1: ดูเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีสาระ
7: ยังได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆร้องด้วยกันบ่อยเขาจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่วินาทีนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนวันที่เราร้องคาราโอเกะกันแน่นอน
7: ใช่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาชอบเพื่อชีวิตจะต้องไปร้องลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย
8: ค่ะแต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
9: ครับก็พอลงมาก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็ญเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบว่าผมทะเลาะกับแม่ปุ๊บอ่ะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่กว่าจะแบบว่าพอเรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ว่าแม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันและอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
8: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมันต่างกันยังไง
9: เพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู่
8: รอฟัง
9: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู
8: ่
9: คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
1: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
7: ก็ภูมิใจอะค่ะคือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนที่เราบอกเขาตลอดว่าในนั้นอาจจะมันไม่ใช่สถานที่ที่ดีแต่มันก็มีความหรือสิ่งดีๆซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ
1: ครับ
7: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
8: มาถึงวันนี้มีอะไรที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
9: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
8: ค่ะ
9: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
1: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี
9: ้ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่เคยทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับขอโทษ
7: ครับ

0: แม่ล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากจะให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใยแม่
1: มีแล้วก็มีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่น

0: จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าเออก็บอกลูกแล้วลูกก็ทำมาตลอด
1: แต่เนี่ยครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไข

0: ไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
1: นี่แขกรับแชร์ครับ
2: ครับ
1: นุ่นวิบุ๋มครับ
2: พี่นุ่นก่อนครับ
3: พ
1: ี่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
3: คุณแม่พูดดีจนแบบถ้าจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะ
1: ก็คือ
3: เอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันยามที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าแดเนียลอ่ะอาร์ติสมากเลยแล้วถ้าอาร์ติสไม่ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอ่ะไปไหนๆไหนๆแล้วอ่ะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี้ใช่
4: พี่จักรบุ๋มล่ะคะ
2: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องแดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องแดเนียลมีกับแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องแดเนียลเนี่ยพยายามใช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นที่มันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องแดเนียลแล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
1: ครับ
4: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
0: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับเพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนนึงที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี้ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมาน ั่นก็แสดงว่าเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
4: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมาจะบอก
5: ตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นอ่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดเนียลบอกอ่ะเหล้าอ่ะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
4: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ซาบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแม่แล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู
4: ่
1: ความคึกขนองความอ่ะ24ยังวัยรุ่นอยู่อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได้
4: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ

0: แต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
1: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วตามหรือความเร็วปกติทำให้โครงและคองรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนด์เนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

อดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

0: การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
1: เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: ราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตร

0: เงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
0: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กับ

พ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีพกของเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายโอ้โหจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุข
3: ออันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนะครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวเพิ่นก่อนอุ่นใจครับทุกข้างต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกอะไรจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพัฒน์ที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: หลานต้องเทพคนมาได้มาเป็นรถไปเลี้ยไปไต่ไปเหนือไปที่ไหนก็ดีขอพรหลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีค่าของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พอโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐานปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับต้องสังเกตหันแนวเคโบราณฐานครับในส่วนไรในไรของชาวบ้านก็อยู่ติดกันชาวบ้านก็บุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
7: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
8: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตกแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
7: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
8: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่ถ้าเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้นหวานของชาติอย่ามาให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
0: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
9: จะไปพัฒนาเจ้า
10: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
9: เจ้า
10: สวัสดีครับแม
9: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ของเจ้าป่อฮักสมฮัก

0: สารเนอเจ้าป่อพญาล้อขอเงื่อเดินทางในปลอดภัย
1: ไปเพี้ยวหญ้าไปลบหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
2: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเพิ่นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
3: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
4: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
5: อาทิตย์หนึ่งมาทำกี่วันคะ
6: ข้างหรือสองข้างจิตอาสาอยากมาทำเองจ้ะระวังจะขาดตะเข็บอย่างเนี้ยระวังที่สุดจะบ่ได้ดุนเปลี่ยนสถานถ้าดุนใจบ่ดีใจหายเลย
3: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
6: ดีใจภูมิใจที่เหลี่ยงเขาได้มาเพี้ยวมาอย่างเขาเปิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายนะเจ้าจะไม่ต้องได้โดนอย่างโดนหนังโดนหญ้านะเจ้า
3: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
7: มีโชคดีที่สุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
3: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
8: ด้านด้าน
9: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
3: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
10: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
11: วันนี้จะไปใส่เบ็ดลาว
3: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดลาวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
12: ใกล้ถึงที่ยังครับ
13: ใช่แล้ว
12: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้นี่พ่อหากินไหมฮะ
13: ก็เป็นบางวัน
12: เส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
13: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เล็บเล้าดีกว่าไปตามห้องน้ำนี้เลย
14: มาถึงละ
15: ถึงตำแหน่ง
14: น
15: ี
14: ้เดี๋ยวจะใส่เล็บเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
15: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
14: 80เมตร
15: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
14: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
15: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
14: ผูกเชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
15: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
14: ใช
15: ่อ๋อตอนนี้การใช้ขา
14: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดไอ้โคนไม้ไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่หินจะผูกเบ็ดมันจะผูกอยู่3จุด
3: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
15: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
14: พรุ่งนี้เช้านะ
3: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
14: เราจะมาดูเบ็ดกัน จะมีปลามีตัวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล
5: ้
14: ว
5: โอ้โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยโ
15: อ้ปลาแม่น้ำใหญ่อันนี้ครับ
14: โอ้ใหญ
15: ่มันตายยังครับลุง
14: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
11: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
3: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
9: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
11: ใช่เนื้อมันอร่อย
9: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะพ่อ
11: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
9: ตัวนี้กี่กิโลคะพ่อ
11: มัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
3: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
16: ๆสุดยอด
9: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
14: วันนี้ว่าจะไปใส่กุ้งครับ
3: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
14: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
3: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
14: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
7: กี่หลังครับพี
14: ่20หลังตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
9: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
14: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: ันนี้ต้น
1: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะปุ่นจากปล่อยคั่งกันแต่ว่า3ต้นนี่สงวนไว
2: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
1: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบะคลอนง่ายแล้วก็มันก็บะรุดง่ายๆประจานครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี่
2: ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ใต้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
1: นี่ย่ำเนี่ยครับนี่
3: เข้ามีดก็นี่ขังเท่งบอกเลยครับ
1: โอ้มันแข็งแรงกว่าพลาสติกเหรอครับ
3: แข็งกว่า 100% เลยขังมันอยู่นี่นี่เนี่ยขังแบบเขาขายอันนี้เราเข้ามีดใช่ได้ครับอันนี้ขังมันหลายปีแล
0: ้วเวลาทำขังนี่ต้องก่อไฟก่อน
4: เผามีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาขังมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
0: อู้อันนี้คือ
4: เวลาเข้ามี

0: ยัดเข้าไปยาก
1: ไม่ยากข้างนี้มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
0: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
1: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
2: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ

0: คนที่เลี้ยงขังอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็สืบทอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิ้งเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงขังมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวสืบทอดไว้นะครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้มาเก็บขังเหรอคะ
2: ครับผม
1: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
2: วันนี้เยอะวันนี
1: ้รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
3: ต้นลำไยครับ
1: ของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
3: ต้นสามฉา
1: แล้วสามฉาอยู่ตรงไหนอีกคะ
3: ข้างไร่นั่นครับ
1: เยอะไหม
3: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตีนะไปหลายตี
4: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
2: เป็นของเสริมเนาะถ้าเราไปปล่อยไว้เขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็มาตัดเดีย
1: วแล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
2: เขามาซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันนามันก็มีหลายเจ้าเนี่ยข้างมันแป้งเขาเลยมาซื้อกัน
4: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
2: นี่ก็ครั่งที่มันเตี้ยนะแป้งแล้วนี่ก็แป้งนี่อันนี้ครั่งอันที่ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันละล่ะนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
1: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
2: ่ครับเป็นวุ้นอยู
1: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
2: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้บริสุทธิ์มันก็กินตายก็นะ
1: อ๋อมันชอบกินต้นไม
2: ้มันชอบกินยางมันนี่
4: ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
2: นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตัวเข้ามาม
3: ัด
1: ทำไมต้องมัดคะ
2: ถ้าผมมัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบาดตายมันจะบ่ห้องเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
1: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคร
2: ับบ่ผมมันจะอยู่ของธรรมชาติของเปิ้
4: ลลุงพลใช้แม่พันธุ์ครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
2: ง่ามไม้จี้เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขาก็ง่ามไม้จี้ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็จะไปล่อนอกทางนี้บ่ฟุได้อยู่ได้2ปีกันมันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ร้อนจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
4: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
2: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเราเลยเดี๋ยวเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุกขึ้นไม่ได้ลุกแก่แล้วแต่บางครั้งก็จะมีอันดอกไม้เตี้ยนบอกไม่ทอนละนี้บอกว่าขอหักส่วนรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากมันรับจ้างเปิ้นนี่นี
5: ่ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
1: ี้
5: ยไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
2: ้พร้อมเลย
5: พร้อมแล้ว
2: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเปิ้นนะเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบัตรเห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อก็ตามใจ
1: เลือกกิ่งยังไงคะ
2: กิ่งที่มันเป็นงามเลย
5: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่เลยออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากินทั้งฝ่ายบน
2: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่แล้วเราปล่อยไว้สองห
1: ้อถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
2: อันนี้นี่ประมาณ5-6 ห้อถ้าคนเลี้ยงเนี่ยบอกเลยสองสมงสามสมงถ้าต้นไม่ปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นนะล้านๆตัวนะบ้านเฮานั้นมีไม่สัมสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สัมสารเป็นหลักต้นมะลำไยก็กินดี
1: ปล่อยต้นมะม่วงได้ไหมคะ
2: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
1: ต้นน้อยหนาพวกฝรั่งล่ะคะ
2: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะม่วงมันจะติดไม่ยั้งมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาแล้วหลายต้นแต่มันบ่ติดต้นที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีน่ะมันงำบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่อู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจย่างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเนอข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์นะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
1: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
2: มันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
4: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้

0: นี้กำลังปีนตัดครับ
1: แต่งขึ้นชัดเนี่ย
2: ตัดกี่มือเลยครับ
1: กูพามีนาเนี่ยเขาแม่มันเกเต็มที่แล้วเขาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
3: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้หรอคะ
2: ลงมาอย่างนี้อ่ะครับเบส
1: เขาแต่งกิ่งมาตัวเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะสวย
3: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
2: เขาติดกิ่งมันมีขั่ง
1: ติดบ่มีใบนี่นะมันจะไต่มันจะแห้งขั่งกับบ่มีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
3: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
1: เก็บจะแก่ละ
0: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
3: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
4: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
3: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
4: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
3: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
4: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
3: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
1: ่อันนี้คือเผาแตน
5: พ่อเราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
1: ครับ
5: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
1: ครับ
3: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
6: มันเขาคือตัดตำบลมัน
7: จะเป็นยัง
3: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
6: ครับไม่ได้ขนต้นมันไงคือไปตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาไปตัดกิ่งมันจะบางงาม
0: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
1: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี้ประมาณ10กว่าปี
6: ปลูกชดแทนไปหมดอ่ะเอาต้นไปก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางหมดไม่จะตายเลยต้องรักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ได้ปล่อยให้มันได
0: ้ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
3: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวหรอ
1: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใส่หยังมันสักอย่าง
3: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
1: โอ้บ่มีหยังเต่าละ
5: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
1: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
6: ตั้งแต่พ่อมันหยังกิโลสลึงมันเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ 100,000
0: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
3: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
8: เลาะขังบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
0: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
3: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
9: เป็นสาวกว่าปีแล้วก็
3: คนเดินได้ประมาณคนละกี่โลคะ
9: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเขาได้5กิโล10กิโลเขาก็ได้เป็นกากกะเพรา
3: แม่ๆทำได้เนาะ
9: เจ้าทำได้
3: ทำแบบสุดให้สบาย
0: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณ100กว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
1: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
10: มันจะหายไปไหม
1: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงจะขายสลึงผมก็บ่หายผมอยากเนี่ยต่อไปติ๊กๆ
11: ผมเดี๋ยวผมย้ายให้ลูกเต้าผมก่อน
1: เนี่ยต่อไปเห็นถ้าผมทับอะไรไปได้เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัว
0: ตนความสุขของคนวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
13: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอน
7: พื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลือในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลือชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่าน
2: ที่คุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกันนะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพิองเตะถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็ยังพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: ใช่
2: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
2: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: น
1: ี่
2: คร
1: ับ โอ้โห
2: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแต่
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่างงี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เอออันนี้น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลยคร
1: ับ อุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
2: ผม
1: แบบผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี
3: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
3: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละปี
3: ทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
3: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
2: ัน
3: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
3: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือสแลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
3: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
3: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
3: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาก็คือบ้านนี้สร้างมานานยัง
4: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
3: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
4: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
3: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
4: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
3: โอเค
4: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
3: โอเค
4: แต่ตรงนี้ช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
3: เล็กๆ
4: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
3: ้โอเค
4: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งสุดเร็ว
3: ซึ่งเสานี่คือระวัง
4: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
3: ย้ายใหม่
4: นี่เพิ่งทำใหม่
3: โอเคโอเคตอนแรกอยู่ตอนแรกอ
4: ยู่บนเหล็กแล้วนี่ครับ
3: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
4: ๋
3: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
4: ใช่
3: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
4: ใช่ไ
3: หมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
4: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
3: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
3: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
4: ใช่ครับ
3: แล้วทำไงอะฮะ
4: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
3: ็
4: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
3: ถูกต้องครับผมแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
4: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
3: โอ้โห
4: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
3: ก็สูงมาก
4: ซึ่งเราคิดว่า
3: น่าจะพอ
4: มันพอกับน้ำแล้ว
3: ครับ
4: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
3: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
4: ปี54เท่านี้ครับ
3: นี่ครึ่งชั้นหนึ่ง
4: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
3: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่เผื่อแล้ว
3: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
4: แต่ยังไม่พอ
3: ไม่พอ
4: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
3: ครับ
4: มันท่วมนานมาก
3: ท่วมไม่ผัน
4: อ
3: ่ะ
4: 3เดือน4เดือน
3: ท่วมอยู่งั้นเลย
4: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
3: ่หนักเลยนะ
4: ครับผม
3: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
4: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างกันเช
3: ่
4: นประตูก็จะบวม
3: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
4: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
3: ครับ
4: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
3: โอเค
4: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
3: จะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
4: ใช่ครับ
3: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
4: เยี่ยมเลยครับ
3: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
4: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
3: ้
4: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
3: ี้
4: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับมันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
3: ครับ
4: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
3: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
4: ให้ด่วน
3: ตรงไหน
4: หน่อยครับ
3: ทำให้หมดเลย
4: เยี่ยมเลย
3: ครับผม
4: ครับ
3: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
4: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
3: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
5: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
3: เออก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
5: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
3: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
5: ครับผม
3: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
5: ก็โด
3: นเกิดขึ้นตรงนี้
5: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
3: PU โฟม
5: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
3: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
5: ใช่ครับ
3: ใช่มั้ยจนเต็ม
5: ใช่ครับ
3: ค่อนข้างเต็มไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
5: ใช่ครับ
3: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
5: ได้ครับ
3: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
5: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
3: มันเสื่อมแล้วนะ
5: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
3: ่คร
5: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
3: เออ
5: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
3: โอเค
5: ครับ
3: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
5: ใช่ครับพี่
3: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
3: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
3: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
3: ๆ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
3: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
3: คือไปยักเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
3: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสามันออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
3: พังนะไว้บ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว่า
2: เตือนแล้วนะคร
3: ับ ไอ้ยักษ์ส่งยักษ์เสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับถ้าเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
3: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
3: เหมือนพอกเสา
2: ให
3: ้หนา
2: ใหญ่ขึ้น
3: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
5: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต้น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
3: เออใช่
5: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
3: แยกออกเลย
5: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
3: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
5: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
3: อาจจะมีอีก
5: อาจจะมีอีก
3: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้วใช่ครับเออเพราะเซนหนึ่ง
5: ครับ
3: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
5: ครับ
2: มีวิธีนึงพี
3: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
3: จะเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
3: ้เออ
2: ใช่
3: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
3: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดีๆ
2: ครับ
3: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
3: ี้
2: ย
3: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
3: นะเพราะฉะนั้นก
2: ็
3: ประมาณนี
2: ้ครับ
3: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
5: ครับผม
3: จัดการให้หน่อย
5: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดงระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาค
2: ื
0: ออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
0: ได
2: ้ใช่เอ๋ลอยไป
0: เ
2: ลยไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: โอเคคร
0: ับ ก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับก็ดี
1: ครับ
0: โอเคทั้งนั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไม่จะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ก็ดีเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องเซอร์วิสที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่อันนี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

แล้วก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง 34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: Amarin TV
6: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอดไปเลย
7: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากขับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชน